0: ขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
1: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดคือเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสัมปันธ์ที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่า ในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
0: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ TOE rbea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลส์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลส์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: างโออานาทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรนลำนี้แล้วนางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเผชิญกับเหตุการณ์โดรนลุกล้ำน่านฟ้าบ่อยครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: สื่อท้องถิ่นของเยอรมนีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีที่ระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเลตของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียกาเทิลในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักการตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์มายเออร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก29รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
1: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม174คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป 2-3 เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนเวอร์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยเบอร์อันดับ 1,795 ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะเบอร์อันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 7-5 ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในเวิลด์เทนนิสทัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการโรเรงประเทศฮังการีในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่า1อีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกตสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬ การอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
8: 1นาทีกับกปท.การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
13: ถึงเวลาช็อปคุ้มกว่าหนึ่ง

0: Generation R.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ไม่เอานะไม่ต้องห้ามไม่ต้องห้ามพอละพอละเรามาคุยกันดีกว่าวะนะ
2: ก็มาก็แล้วว่าก็ไม่คุยบอกตั้งหลายที่แล้ว
1: แล้วจะเอาไง
2: ต่อยเองอ่ะ
1: อ้าวอ้าวต่อยก็ต่อยเว้ยทางนั้นเข้ามา
2: อ้าวต่อยไป
1: ดีเว้ยดี

0: นี่ฮะอะไรอะไรอะไร
1: ทำไมถึงต่อยหนักนัก
0: มันหมั่นไส้วะต่อยอยู่ได้เว้ยปะโถฉันไม่อยากจะต่อยกับแกนักหรอกแต่แกไม่อยากจะต่อยกับฉันเองนี่วะ
1: หูตาสว่างวะเลยเว้ย
0: หายง่วงไหม
1: นี่เดี๋ยวนี้ไอ้ที่เองปลุกเข้ามาเนี่ยปลุกมาต่อยมะ
0: ก็บอกแล้วไม่อยากต่อยกับแกอยากจะคุยแต่แกก็อยากจะต่อยฉันเองนี่วะ
1: ก็ที่ข้ามาเองทำไมถึงไม่สู้
0: ฉันไม่อยากจะสู้อ่ะแต่แกอยากสู้ใช่ไหมล่ะคราวนี้พอใจหรือยังหรืออยากจะต่อยต่อย
1: พ่อไม่อยากแล้วหายอยาก
0: เป็นไง
1: ตอนที่หน้ามืด
0: โอ้เอ้ยก็คุยกันซะตั้งแต่ตอนแรกมันก็หมดเรื่องหมดราวไปแล้วนี่หว่าไม่ต้องมานั่งต่อยยืนต่อยเดินต่อยต้องนอนต่อยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวแกคิดหรือว่าไม่เจ็บทั้งคู่ฮะ
1: เจ็บแล้วแกปลุกฉันขึ้นมาทำไมอ่ะ
0: วะพูดตั้งร้อยหนแล้วไม่บอกอยากคุยด้วย
1: แหมเรื่องบ้าๆแล้วมาคุยกันดึก
0: เวลาอื่นไม่มีเวลาจะคุยกันตามลำพังเลยวะ
1: แล้วจะคุยเรื่องอะไรอ่ะว่ามา
0: ฟังเลยอยากจะรู้พวกแกชุมนุมกันประท้วงอะไรกับคุณแม่
1: แล้วมาเกี่ยวอะไรกับแก
0: ความจริงมันไม่น่าจะเกี่ยวกับฉันกับแกหรอกแต่ไอ้ข้อเรียกร้องของแกมาเกี่ยวกับฉันเองโดยที่ฉันก็ไม่รู้เรื่องเป็นต้นว่าไม่ต้องการให้ใครมาเป็น

0: อาตมาฉันเพียงแต่อยู่เพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณแม่เขาเท่านั้นกะว่าจะอยู่ช่วยสักเดือนนึง2เดือน3เดือนอะไรอย่างสูงเนี่ยแล้วฉันก็จะไปเพราะอย่างนั้นไอ้ปัญหาต่างๆนี่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนี่หว่า
1: ไอ้นี่แกพูดจริงเหรอวะ
0: ด้วยเกียรติเขาลูกผู้ชายเว้ยเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของพวกแกเนี่ยฉันอยากจะให้มันยุติเรื่องทั้งฉันนี่ขอให้หมดห่วงได้นะแต่ว่าเรื่องจะแต่งตั้งใครยังไงฉันไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ขอยุ่งด้วยแต่ทางที่ดีแกน่าจะสงสารเจ้านายของแกให้มากๆเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวแท้ๆเขายังจ้างพวกแกทำงานได้แล้วแกมาทำให้ไร่ของเขาเสียหายเกิดขึ้นแกไม่ละอายบ้างเหรอวะที่รังแกผู้หญิงซึ่งเขามีบุญคุณต่อแกได้ซ้ำไปนะเพราะถ้าคุณแม่เลิกกิจการไปหรือขายกิจการไปเนี่ยพวกแกสิจะเดือดร้อนกันทุกคนเขาไม่มีใครหรอกที่เขาจะทนทู่ซียอมล่มจมหมดเนื้อหมดตัวฉันว่านะแกลองคิดใหม่ให้ดีๆเถอะวะถ้ายังไงแล้วก็ฉันอยากจะขอร้องให้เลิกประท้วงกลับไปทำงานซะอย่าให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้เลยและสำหรับตัวฉันเองไม่ต้องห่วงครบ3เดือนเมื่อไหร่ฉันจะไปทันทีแต่ก็ไม่แน่นะเว้ยถ้าอะไรๆมันเรียบร้อยก่อนฉันอาจจะไปก่อนกำหนดก็ได้
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแกไม่มีอะไรกับใครเลยเหรอวะ
0: อะไรล่ะมีอะไรกับใครไม่มีไม่ว่าจะเป็นคุณน้าชนคุณแม่หรือใครๆเข้าใจไหมเอาละแค่นี้เรื่องที่ฉันจะพูดกับแกมันหมดแค่นี้แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะฉันหวังว่าแกคงไม่ทำร้ายเจ้านายของแกต่อไปเวลานี้นะท่านไม่ได้กินไม่ได้นอนหรือแกจะยอมให้เจ้านายของแกตายก็ตามใจเอาฉันหมดปัญหาแล้ว

หลังจากถวยโอ้ยมันทะลุย่อยยับเราก็ได้รู้เรื่องที่มันพูดให้ฟังมันยืนยันว่าไม่มีอะไรที่นี่มันมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากคุณนาชนทิชากฎจริงของมันเพราะตอนมันมามันก็สลบหมดสติมีแต่ไอ้บักจันเท่านั้นที่ร้องไห้อ้อนวอนขอให้ช่วยชีวิตไอ้โอ้ยคุณนาชนก็สงสารก็เลยพาตัวมารักษาในไร่ชนนีแล้วจากนั้นมันก็ไม่เคยมีพฤติการอะไรเราเคยท้าทายมันรวนกับมันไม่เห็นมันโต้ตอบอะไรนอกจากหนีแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานที่เรียนคุณแม่มันก็แทบไม่ค่อยได้ไปเหยียบนอกจากถูกเรียกนอกนั้นมันก็จมอยู่กับงานไร่แล้วก็กระท่อมของมันเท่านั้นเราไปวอแม่กับมันเองนี่หว่ากับคุณแม่ก็ไม่เห็นมันวุ่นวายอะไรสักหน่อยนึงก็สนิทสนมกันอยู่คนเดียวก็คือนาชนก็เห็นมันนอบน้อมถ่อมตนมันว่ามันจะทำงานใช้หนี้พระคุณให้คุณแม่3เดือนเท่านั้นแล้วมันก็จะไปไม่เคยคิดอยู่ที่นี่ไม่คิดจะจับผู้หญิงที่นี่บางที่มันอาจจะกลับออกไปก่อน3เดือนถ้าอะไรอะไรมันเรียบร้อยแล้วนี่แล้วเราไปคิดว่ามันเป็นศัตรูกับเราได้ยังไงวะมันก็ใจนักเลงใจกว้างขวางดีถ้ามันอยากต่อยกับเรามันก็ไปปลุกเรามันก็ต่อยกันตัวต่อตัวจุ๊บอุ้ยนึกถึงถูกต่อยเจ็บเลยคนอะไรวะมือตีนหนักจังกับมาดีนึกว่ามันเจ็บชะมัดเลยทั้งหน้าทั้งคางยอมรับว่าเราสู้มันไม่ได้ไม่ควรเลยที่เราจะไปเชื่อคำยุยงของคุณเด่นมันเป็นเพราะแรงยุของไอ้แสบบอกว่าทำงานเสร็จจะได้เงินก้อนใหญ่โอ้ยมา

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: านดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
1: ยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: โอ้ยงงงงชิบแหวงเลยเว้ย
2: เอ้ยอ้าวพี่แซบเติร์นแล้วเหรอ
1: เออเองล่ะไอ้เปรี้ยว
2: ฮะฮะเอ้ยมึงหัวเป็นมาแล้วมึงเกินหนักนิดหน่อย
1: เฮ้ยแล้วไล่ซาไปไหนวะ
2: มันครบตื่นแล้วมั้งโอ้ยเฮ้ย
1: ไ
2: อ้หัวทิ่มบ่อเลยกูอะเมื่อคืนเนี่ย
1: ง่ายยุ่นนี่วะอ๋อซาตื่นนานแล้วเหรอวะ
3: ใครบอกว่าข้าตื่นนานข้ายังไม่ได้นอนเลย
1: อ
3: ่
1: ะแล้วทำไมไม่นอนแล้ววะเอ๊ะ
3: ฮะอุ้ยอย่ามอง
1: นั่นหน้าตาเองทำไมมันบวมช้ำเขียวปัดปากปริ้นอย่างนั้นมา
3: อย่ามองอาย
2: ก็เกิดอะไรขึ้นเลยพี่ซ่า
3: อย่าบอก
2: ให้ทำอะไรพี่บอกเรา
3: เอางี้ดีกว่านี่แล้วข้าจะเล่าให้ฟังนะตอนนี้เขาว่าปลุกทุกคนตื่นขึ้นมาทั้งว่า
2: เฮ้ยตื่นด้วยตื่นด้วยตื่นขึ้นทีนึงคนนอนที่จันโครนเลยตื่น
1: มันมี
2: ตื่นเลยสิสายแล้วเว้ย
4: สายแล้วเว้ย
5: ใช่ไหม
1: อะไรหลับตาไปโดนอะไรมา
5: อะไร
1: น
5: ี่อะไร
1: นี่แหละเกิดอะไรขึ้นเงียบเงียบก่อนแล้วฟังทางนี้นั่งเงียบฟัง
2: เงียบเงียบฟังเงียบ
1: เราประท้วงคุณแม่มา2วัน2คืนน่ะคิดว่าเพียงพอสักทีเราจะหยุดประท้วงก็หมายความว่ายังไงวันนี้ฮะ
2: ก็นั่นสิ
1: ไอ้ข้อประท้วงของเราน่ะมันประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทำไมอ่ะไอ้เรื่องข้อต่อรองในการประท้วงต่างๆนี่นะแล้วเอาไว้ข้าจะมาเล่าให้ฟังในภายหลัง
2: แหม
1: ข้าจะเป็นตัวแทนของทุกๆคนเพื่อทำการเจรจากับคุณแม่เองข้ามาลองคิดดูแล้วข้าไม่อยากจะให้ทุกคนมาทนทุกข์ทรมานนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่ใต้ร่มไม้ใบหญ้าตากน้ำค้างเพราะอีกไม่นานมันก็อาจจะมีฝนและถ้าฝนเกิดตกขึ้นมามันก็จะพากันไม่สบายไปซิเปล่าๆปรีปรีเพราะอย่างนั้นในการประท้วงของเราก็ขอให้ทำการสิ้นสุดลงณเวลาเพียงเท่านี้ทุกคนจงเก็บข้าวของทำความสะอาดกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กินนมนอนไม่ใช่แล้วกลับมาเริ่มทำงานใหม่ตามปกติก่อนที่ไร่ชนนั่นนี่จะพังพินาศข้อเสนอต่างๆเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเป็นคนเดียวอ้าวไปเก็บข้าวของทำความสะอาดแล้วกลับที่พักแล้วก็ทำงานตามปกติ
5: ทุกคน
6: เออดี
1: ม
6: าก
1: เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บข้าวของทำความสะอาดไว
2: ้ช่วยด้วยช่วยด้วยมือ

0: เอ๊ไอ้ซ่ามันทำแบบนี้แปลว่าอะไรวะ
1: ไม่รู้เหมือนกันพี่แสบหรือว่าจะบรรลุข้อตกลงแล้ววะ
0: ก็ไม่เห็นมันพูดอะไรวะหน้าตาเนื้อตัวของมันเหมือนกับถูกใครฟัดมาอย่างนั้นน่ะถึงได้หน้าตาเนื้อตัวเป็นอย่างนั้นไอ้มันแปลกฮะ
1: โอ้คงจะเมาหกลมหกลุบมาละมั้ง
0: หน้ากลัวเป็นลมทับตีงใครเข้า
1: อ่ะ
0: เป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยฮะ
1: แล้วใครล่ะจะทำมันพี่แสบก็ไม่มีใครนี่นะ
0: มีสัว
1: ใครพี่
0: ใครอยากใครไอ้โอ้ยไง
1: ไอ้โอ้ยไอ้โอ้ยเป็นไปได้เหร
0: อ
1: ก็ไอ้นั่นมันไม่เอาไหนชอบเป็นแต่ควายงาน
0: ก็นั่นน่ะสิถ้าไม่ใช่ไอ้โอ้ยแล้วใครจะทำให้ซาเป็นอย่างนั้น
1: คุณเนี่ยหรือเปล่า
0: คุณเนี่ยจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรวะ
1: นี่อาจจะทำเพื่อเสนอหน้าเอาความดีหักหน้าไอ้โอ้ยไงล่ะพี
0: ่เออเอาละข้าจะไปถามคุณเด่นดูก่อนเขาเป็นคนทำหรือเปล่า
1: ก็คงจะเป็นแผนคุณเด่นนะไม่งั้นไอ้ซ่าไม่สั่งเลิกการประชุมประท้วงหรอก
0: เออถ้าใช่ก็แล้วไปเถอะ
1: ถ้าไม่ใช่เลยพี่แสบ
0: หักหลังเราน่ะสิโว้ย
1: หมายถึงไอ้ซ่าสิ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Young My Radio Freshen Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
9: ่ ไปหาหมอมั้ยคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ือไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ ใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
21: Mass FM. Mass FM.

0: กับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
4: Mass FM

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาตินอกจากในเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้วันพิเศษติดตามมาก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะคะและก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีใครทราบว่าเราได้กำหนดให้มีวันมะม่วงแห่งชาติ22กรกฎาคมของทุกปีด้วยซึ่งทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานางอรมนทรัพย์ทวีธรรมก็บอกว่าการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะคะในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเครื่องมือยกระดับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสอดคล้องกับนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถให้สินค้าไทยแล้วก็ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะมะม่วง GI ไทยถือเป็นตัวอย่างในความสำเร็จของการใช้ระบบ GI ในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและยังเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นเท่าที่ทราบมะม่วง GI ของประเทศไทยมีถึง13รายการ9จังหวัดด้วยกันนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อ

0: จากโรงแรมดุสิตธานีและโรงแรมในเครือการรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ด้อยกว่าสิ่งอื่นการเติบโตเป็นคนดีในสังคมได้ต้องรู้จักหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบไม่ควรทำให้พ่อแม่ปู่ย่าหรือตายายต้องผิดหวังคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะมีโอกาสได้เรียนรู้อีกมากชีวิตจริงนั้นเรียนไม่จบคนโง่เท่านั้นจึงจะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีโอสุกี้สาขามีโชคพลาซ่าขอแนะนำป่อเปี๊ยะเจ้าสมุทรค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีทานง่ายกรอบอร่อยไม่เหมือนป่อเปี๊ยะที่ไหนแน่นอนเมนูพิเศษแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแวะมาค่ะนิโอสุกี้ป่อเปี๊ยะเจ้าสมุทรที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
6: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
6: ตบจเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
5: วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่ในคูเมืองเชียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และล้านนาศิลปะเชียงแสนที่รู้จักในชื่อเชียงแสนสิงห์หนึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1888โดยพญาผายูกษัตริย์ราชวงศ์มังรายเพื่อบรรจุพระอัฐิพญาคำฟูพระราชบิดาต่อมาพญาแสนเมืองมาอัญเชิญพระพุทธสิหิงจากเชียงรายมาประดิษฐานที่นี่ในปีพุทธศักราช2478วัดพระสิงห์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและต่อมาในปีพุทธศักราช2483ได้รับการยกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารวัดพระสิงห์จึงเป็นวัดสำคัญแห่งล้านนาศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนทั่วไทย
6: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่26กรกฎาคมนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมหลงรักดอกไม้หลงรักเมืองเชียงใหม่ณมีโชคพลาซ่าโดยอบจ.เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตดอกไม้และผลักดันดอกไม้เชียงใหม่สู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงความสำคัญของงานคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอบจ.เชียงใหม่กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับไม้ดอกและไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ในโอกาสนี้นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกอบจ.เชียงใหม่ได้กล่าวถึงบทบาทของอบจ.เชียงใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดอกไม้เชียงใหม่ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพด้านดอกไม้ครบทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งเกษตรกรพื้นที่การเกษตรสวนดอกไม้วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยซึ่งอบจ.เชียงใหม่พร้อมทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแนวทางความร่วมมือในระยะต่อไปคือการจัดตั้งเครือข่ายเศรษฐกิจดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่การจัดทำฐานข้อมูลและปฏิทินดอกไม้การคัดเลือกพื้นที่นำร่องตลอดจนการพัฒนากิจกรรมอีเวนต์และเทศกาลรวมถึงอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากดอกไม้นอกจากนี้ยังระบุว่าแนวคิดบลูมอโฮลิกสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมชาร์มมิ่งของอบจ.เชียงใหม่เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ผ่านดอกไม้อาหารศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือระหว่างอบจ.เชียงใหม่กับววจะเป็นกลไกสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนพื้นที่ผ่านการกำหนดพื้นที่นำร่องกลุ่มเป้าหมายแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วมกันความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรมดอกไม้เชียงใหม่ตั้งแต่เกษตรกรภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยไปจนถึงสถาบันวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่งดอกไม้อย่างยั่งยืน
5: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333

ังคะงานที่มีความหลากหลายค่อนข้างต่ำนั้นมักจะก่อให้เกิดการลาออกของพนักงานมากกว่างานที่มีความหลากหลายถึง2เท่าค่ะและทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานน้อยกว่างานที่มีความหลากหลายถึง3เท่าด้วยนั่นคือความเบื่อหน่ายคือตัวบ่อนทำลายความมุมานะและการตัดสินใจค่ะแต่กระนั้นก็ไม่มีใครที่จะให้ความสนใจหรือว่ามีความกระตือรือร้นในการทำงานเดิมๆหรือว่าปรารถนาภาระงานเดิมๆตลอดไปนะคะในยามที่เราประเมินโอกาสในการทำงานอย่ามัวแต่วิตกกังวลเรื่องค่าตอบแทนหรือปริมาณงานค่ะแต่จงมองหาความหลากหลายในภาระงานที่คุณจะต้องทำเช่นโลแลนด์คราวช์เขาใช้เวลากว่า45ปีนะคะในการดำเนินธุรกิจและฟันฝ่าคลื่นของเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลค่ะเขาได้ใช้ประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมาอย่างมากมายในการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจซึ่งเป็นเสมือนสำนักงานที่รับปรึกษาและแหล่งเงินทุนของธุรกิจใหม่ๆสิ่งที่โลแลนด์เขารักนะคะนั่นก็คือการเก็บเกี่ยวทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้และใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของบริษัทใหม่ๆเขาบอกว่าทุกๆวันคือการผจญภัยครั้งใหม่ค่ะ

0: อยมือถือใหม่
1: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูยัง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่า
0: ไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
1: เอามาลดเพิ่มได
0: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: โรงแรมจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะทั้งเดียว
5: ฝาหน้า
4: หรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัว
5: ดาวเบาผ่อนสบาย
4: เริ่มเพียงหลักร้อย
5: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
0: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
7: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์พาลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ณผู้ฟังคะคงได้ติดตามนะคะข่าวดีในการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประ

6และหวังว่าในปี2570ก็จะมีข่าวดีเช่นนี้อีกซึ่งตามกรอบเวลาจะเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกมาตั้งแต่ปี2558เข้าสู่การพิจารณาและยังมีอีกหลายแห่งที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้แล้ว

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ร่วมปลูกฝังความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
2: ่จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสด

0: ละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
0: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
0: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโพธิ์เชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสดมนนมสด
3: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ Mass FM Your Happiness Our Happiness

0: ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
0: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
3: เต็มตากับบรรยากาศ
0: แสงเงาจากฟ้าจรดน้ำกับดิน
3: สุขใจเมื่อได้มากาดนัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
2: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: Mass FM Your happiness, our happiness

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิน
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: แม

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุก
9: บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติ

0: อิภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย 1-3 สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
1: ่รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening. 92.

ครู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะความรักค่ะงานของออโตบานเพลงนี้เพราะมากนะคะเริ่มต้นกับความรักที่ดีในเช้าของวันจันทร์กันค่ะและอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆงานเก่าของเป็กบูสคลายนะคะเป็กบูสกายที่ตรงนี้มีฉันค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันจันทร์สัปดาห์ใหม่และเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยวันนี้วันจันทร์27กรกฎาคม2569บรรยากาศในการเดินทางเช้านี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถนนค่อนข้างแอบโล่งเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังหลายโรงเรียนได้ข่าวว่าหยุดเรียนกันแบบยาวๆเลยตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็หยุดต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญ29ก็เป็นวันพระใหญ่นะวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องวันพระอาสบดีก็คือวันเข้าพรรษาจริงแล้วก็เป็นกิจของสงฆ์เขาแต่บางคนก็อาจจะหยุดเพื่อจะไปทำบุญเพื่อจะพักผ่อนกันแล้วก็วันศุกร์ก็หยุดพิเศษกันก็หยุดกันยาวๆกันเลยทีเดียวคุณฟังหลายโรงเรียนวันนี้หยุดอย่างยุพพราชก็ได้ข่าวว่าหยุดเหมือนกันดาราเทพดินก็เปิดแค่วันเดียวมงฟอร์ดมัธยมจันทร์ถึงศุกร์ปิดนะยาวเลยแล้วก็มีสาธิตมอชอฝั่งมัธยมอะไรประมาณนี้ยุพพราชเปิดหรอไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าที่เข้าเอาไปอ่านในส่วนของวิทยุจราจรเนี่ยก็มีแจ้งเหมือนกันนะว่าหลายโรงเรียนหยุดกันยาวๆในช่วงของวันหยุดวันหยุดพิเศษอะไรประมาณนี้ก็จะได้มีบรรยากาศในการเดินทางจะว่าไปตอนนี้ถึงแม้ว่าณเวลาตอนเช้ารถจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เชื่อว่าสายเส้นทางที่มุ่งหน้าในการเดินทางท่องเที่ยวก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คนที่ทำงานวันนี้ก็ยังทำงานกันอีก1วันนั่นเองค่ะเช้าวันจันทร์ของเราเริ่มต้นกับเวลาดีๆนะคะไม่ว่าจะทำงานหรือว่าจะหยุดก็เอนจอยกันให้เต็มที่กันละกันค่ะดูฟ้าฝนวันนี้เท่าที่ดูนี่มีเมฆเยอะเหมือนกันแต่ฝนไม่ตกเมื่อวานก็ไม่ตกนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะคุณผู้ฟังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้นะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะจะมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะส่วนเชียงใหม่เรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุด35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด25องศาและสูงสุดที่ 35.1 องศานะคะบนยอดดอยถนน12องศากิ่วแม่ปาน15องศาพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ14องศาและก็สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 20.5 องศาเซลเซียสค่ะจะว่าไปไม่มีฝนเลยนะเมื่อวานตลอดทั้งวันวันอาทิตย์ด้วยแม้ซักผ้าตากผ้าแห้งไหวทันใจแต่ก็มีความร้อนอบอ้าวนิดหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ฟังก็คือด้วยความที่ไม่มีฝนใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีลมมาบ้างเล็กน้อยแต่ฝนไม่ตกจริงๆโซนไหนก็ไม่ตกเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นวันที่ค่อนข้างร้อนมากๆในวันที่เราไม่มีฝนแต่นี่คือฤดูฝนแล้วนะคะใครนี่คนถามมาค่ะทางหน้าเว็บไซต์เงินจากพี่กบทรงสิทธิ์กับวันใสๆวันอากาศดีๆแล้วกัน

นนั้นวันนี้วันไหนก็ยังรักเธอนะคะไม่ว่าจะวันไหนจะวันหยุดวันทำงานก็ต้องมีกาแฟคุณนะฟังไม่ทานวันไหนก็อาจจะปวดหัวได้สำหรับบางคนนะคะแต่บางคนก็ไม่กินเลยก็มีเหมือนกันค่ะคุณนะฟังแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะเชียงใหม่เราเป็นเมืองแห่งกาแฟที่มีร้านกาแฟเยอะมากมีทุกสไตล์ตั้งแต่กาแฟออกแนวแบบประมาณว่าลักชัวรี่แก้ว100อัพขึ้นไปจนถึงราคาหลัก10อะไรประมาณเนี้ยก็เยอะเลยทีเดียวกาแฟร้านข้างทางอะไรอย่างเงี้ยก็มีและแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนั่นเองค่ะก็มีให้กันให้ทานกันอย่างเต็มที่มากๆจริงๆเชียงใหม่นี้3 4 9ก็เจอร้านกาแฟแล้วนะคะพี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มกับขอกาแฟแก้วนึงค่ะ 9:00 น. กับ 27 นาทีกับเช้าของวันจันทร์นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และเช้านี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยหยุดยาวๆอยากจะเที่ยวให้สบายใจเช็ครถก่อนเดินทางได้วันนี้ Toyota เชียงใหม่เรายังเปิดให้ทำการปกติเลยนะคะก่อนออกเดินทางไกลอย่าลืมเช็ครถให้พร้อมค่ะระบบหล่อเย็นไฟส่องสว่างผ้าเบรกน้ำมันเครื่องยางรถยนต์แบตเตอรี่เช็คให้ชัวร์ก่อนออกทริปเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะคะนำรถเข้ามาเช็คระยะกันได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเราพร้อมให้การดูแลรถคุณเสมอให้พร้อมสำหรับการเดินทางนะคะและก็แจ้งในส่วนของวันหยุดพิเศษของ Toyota เชียงใหม่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ของเรา28กรกฎาคมวันพรุ่งนี้และก็หยุดต่อเนื่องนะคะในวันอาสาฬหบูชาวันที่29กรกฎาคมคือวันพุธนั่นเองค่ะจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติวันที่30กรกฎาคมวันพฤหัสบดีหยุดไม่ยาวค่ะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ยังเปิดอยู่นะจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันหรือว่าจะไปมองหารถคันใหม่ก็ยินดีให้บริการเสมอกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอให้คุณได้เลือกการเดินทางและรถที่ใช่ตอบโจทย์ในการใช้งาน Toyota เชียงใหม่พร้อมดูแลนะคะพี่เบิร์ดทองชัยเพลงนี้กับรักให้พอดีค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

พลงเก่านำมาร้องใหม่ในเวอร์ชันของซีนเพลงนี้กับ Kiss Me ได้จาก Netflix He's Audaz ค่ะก่อนหน้านั้นมี Now Miss God กับ Speedless ด้วยจากเพลงประกอบ Aladdin นะคะต่อรายการกับอีกประมาณ42นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเช้าของวันจันทร์กันค่ะสังเกตไหมคะว่าตอนนี้ค่ะอะไรก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมีการเปิดเผยสถิติใหม่ด้วยค่ะรายงานสถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจล่าสุดพบว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญภาวะอัตราการเกิดของเด็กใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนทางกับประชากรแมวเลี้ยงที่เติบโตถึง 20-25% เน้นเลยค่ะเป็นแมวเลี้ยงก็คือแมวที่แบบเลี้ยงเองมีบ้านอยู่อะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังก็คือส่วนทางกับประชากรของแมวเลี้ยงที่เติบโตสูงขึ้นถึง20-25% เขาจะครองโลกจริงหรือเปล่านะคะจนพุ่งทะลุ4ล้านตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสะท้อนการเข้าสู่ในส่วนของPet Economy นั่นเองอย่างเต็มตัวจริงๆนะคะซึ่งล่าสุดข่าวกันฟังนักวิเคราะห์ค่ะการตลาดชี้ว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็คนโสดหันมาเลี้ยงแมวเป็นสมาชิกในครอบครัวแทนการมีลูกค่ะเนื่องจากว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่อาศัยในคอนโดบ้างซึ่งบางที่เขาห้ามเลี้ยงสัตว์เลยนะคะต้องการสัตว์เลี้ยงที่สงบเงียบสงบเลี้ยงแมวนี่ไม่เงียบเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยส่งผลในการเกิดนิเวศเศรษฐกิจใหม่ขยายตัวกระฉูดทั้งเรื่องของตลาดอาหารพรีเมียมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของแมวแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีการดูแลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะที่พร้อมรองรับกำลังซื้อของทาสสายเปย์ในปัจจุบันมากๆเลยทีเดียวก็ไม่แปลกใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยนอกเหนือจากการจะเลี้ยงมีใจรักอยากจะเลี้ยงเขาต้องมีตังค์นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าซัพพอร์ตเขาเรื่องของอาหารการกินอาหารแมวนี่โอ้โหมีอะไรใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายทีเดียวนอกเหนือจากของที่เป็นของกินแล้วเนี่ยเรื่องของประกันแมวก็ยังมีตอนนี้ล่าสุดได้ข่าวว่ามีประกันสุขภาพของน้องแมวด้วยก็คือในโรงพยาบาลสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยซึ่งมีเยอะมากๆพอๆกับเซเว่นนะเวลานี้เลยค่ะคือมีเยอะจริงๆแล้วก็มีประกันในส่วนของสุขภาพโดยต้องยอมจ่ายรายปีให้สุขภาพน้องแมวฉีดวัคซีนเหมือนเลี้ยงเด็กเหมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วก็ต้องมีพื้นที่ในการเลี้ยงเขาด้วยและบางบ้านก็ต้องเลี้ยงพื้นที่ปิดต่างหากด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็บางคนอาจจะไม่เชิงว่าเลี้ยงน้องแมวที่เป็นแค่น้องแมวที่เราตั้งใจจะเลี้ยงไปซื้อเขาพันโน่นพันนี่ตัวหนึ่ง 2-3 หมื่นอัพอะไรประมาณเนี้ยแมวจรเขาก็ต้องการบ้านเหมือนกันนะซึ่งบางคนนี่เลี้ยงแมวจรเลี้ยงดีๆเขาก็น่ารักเหมือนกันค่ะนี่ก็เลี้ยงไว้หลายๆตัวมากๆเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของคนที่รักสัตว์แล้วก็คนที่เลี้ยงแมวนั่นเองคุณผู้ฟังแต่บางทีมันก็มาพร้อมกับอะไรที่เราต้องยอมเสียก็คือเรื่องของเวลาที่ต้องดูแลเขาด้วยเขาก็ต้องการเวลาเหมือนเด็กคนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการให้เขากินอะไรที่มันดีแล้วก็มีประโยชน์วัคซีนทำหมันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องเปย์ทั้งสิ้นเลยนะสู้ๆกันละกันสำหรับทาสหมาทาสแมวทั้งหลายนะคะอลิซาวูดค่ะ 24/7

เจสซี่เจฟิชเชอริงกับ B.O.B. นะคะก่อนในนั้นมีเลวิสคาปาดี้กับซามันยูเลิฟการนาฬิกากับอีประมาณ54นาทีแป๊บเดียวใกล้จาก10นาฬิกาเช้าวันจันทร์ที่ดูเหมือนเป็นวันหยุดนะดูแบบเงียบๆเบาๆถนนก็โล่งๆก็คงจะทั้งสัปดาห์นะคุณผู้ฟังขับขี่ด้วยแบบสบายๆสำหรับคนที่ทำงานโดยที่ไม่ได้หยุดวันพิเศษใดๆก็คงจะชอบการเดินทางแบบนี้เพราะว่ามันขับรถแล้วสบายๆแต่ว่าสายๆรถก็เยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับสินค้าดีและถูกใจอย่าลืมนะคะ Golden Houseเปิดทำการทุกวันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนที่อยากจะดูแลบ้านเชิญได้ที่ Golden House นะคะบ้านไหนที่กำลังมีปัญหาอาจจะเจอรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายค่ะ Golden House ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะคะครบทุกตัวช่วยในการซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างก็เยอะรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดเลยค่ะซื้อ1สินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองลดทันที 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะสาขาเชียงใหม่ว่องแหวนรับกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางและใกล้ๆสาขาลำพูนก็พร้อมให้บริการเช่นเดียวกันค่ะและเพเดเงินเดือนออกแล้วนะคุณผู้ฟังมาช็อปกันให้เต็มที่กับการจัดบ้านของเราให้น่าอยู่บางทีวันหยุดเราก็อยากอยู่บ้านค่ะแต่อยู่บ้านไม่มีประโยชน์คือการต้องดูแลบ้านกันด้วยวันนี้แวะไปช็อปสินค้าดีๆด้วยกันได้ที่ Golden House นะคะโปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่ค่ะผ่อนสบายคุ้มสูงสุดนานถึง36เดือนเลือกได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของ GDB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% เชิญได้ที่ Golden House ยินดีให้บริการทุกวันนะคะช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect แล้วก็ดูอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆนานาได้ที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าดีเจจูนรออยู่ค่ะ JC เพลงนี้ Empire State of Mind featuring กับ Alicia Keys นะคะเดี๋ยวเจอกันภาคบ่ายเลยค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจูนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม Plus แผ่นแอปเป่าตังและแอปหุ้นเริ่มลงทุนเพียง100บาทเปิดขายครั้งแรกวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้งถึงการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทและได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่พันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีพร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้แก่ Plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่อง Plus ผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนPlus ตลาดรองสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมการจำหน่ายครั้งนี้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรได้2ช่องทางได้แก่1 Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป่าตังลงทุนเริ่มต้น100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569 2 Bond Comex Platform สำหรับผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมผ่านพันธบัตรออม Plus ทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทุกบาทที่ออมช่วยสร้างความมั่นคงให้ตนเองพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ฉันไม่ลุกฉันไม่ลุก
14: ความดับอ่ะ
13: ความดับไม่อยากสักอย่างหรอก
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Mew X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun

0: ลงนี้นี่มันเข้ากับบรรยากาศของเช้าๆวันจันทร์วันนี้นะฮะวันขี้เกียจครับคุณผู้ฟังวันที่ยังไม่อยากจะลุกไปทำงานเลย10โมงกว่าแล้วนะครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะหยุดนะฮะใช้เวลาวันหยุดส่วนตัวเพิ่มเติมนะครับต่อเนื่องกันเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกแล้วนะฮะเป็นวันหยุดที่28แล้วก็หยุด29 2วันนะครับทำให้การหยุดพักผ่อนช่วงปลายสัปดาห์เป็นวันหยุดยาวมากๆนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสิ้นเดือนกันนะครับวันนี้27กรกฎาคม2569วันจันทร์นะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังในวันขี้เกียจด้วยนะครับวันทำงานฟันหล่อนะฮะสู้ๆส่งกำลังใจให้สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้หยุดกันนะฮะคุณผู้ฟังอย่างผมก็เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนชั่วโมงนี้จนถึงเที่ยงวันนะครับก่อนหน้านู้นนะฮะเพลงใหม่จากคริสติน่าแซตแต่กับบอกฉันทีครับแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้จากทิลเลอร์เบิร์ดครับกับจำง่ายหรือว่าดูวอลครับทั้งหมดนี้คือเพลงใหม่นะฮะที่เราเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตเพลย์ลิสต์ของคุณนะครับในทุกสัปดาห์ทุกวันจันทร์นะฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีเพลงใหม่ๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับมาถึงเพลงใหม่2หนุ่มนะฮะสมาชิกดูโอของเมอร์สครับคุณผู้ฟังที่หลายคนจะเคยได้ยินเพลงของเขาครับอย่างเช่นเจ้าของที่นะฮะกำแพงหัวใจกี่เหตุผลย้ำคิดย้ำทำนะฮะอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้ก็จะมียิ่งห้ามยิ่งยุนะฮะก็เป็นเพลงที่หยิบการเอาเรื่องของความรักนะฮะมาเล่าแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีทั้งฉันใช้คำเมโลดี้ที่มันบาดลึกถึงอารมณ์คนฟังเลยทีเดียวนะครับนี่คือจุดเด่นๆของเมอร์สนะฮะที่เรามักจะฟังเพลงของพวกเขานะครับแล้ววันนี้เข้ามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ตอกย้ำความเจ็บปวดอีกแล้วนะฮะกับซิงเกิลที่ชื่อว่าขึ้นใจครับเรื่องราวของการติดอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ในอดีตที่แม้ว่าจะจบลงไปแล้วแต่เรายังกลับจดจำเขาได้อย่างขึ้นใจครับภาพความทรงจำเก่าๆยังคงวนไหลกลับมาฉายซ้ำแบบไม่รู้จบฮะเพลงนี้นะครับแน่นอนครับความสไตล์เป็นเมอร์ก็คือการร้องผ่านแนวดนตรี R&B นะฮะแล้วก็มีสไตล์ดนตรีแบบซินเธไซเซอร์ป๊อปนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีดนตรีที่เราฟังแล้วมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้สำคัญคือได้แบล็คฮาร์ทนะครับมาเพิ่มจังหวะฮิปฮอปให้ด้วยนะครับไปติดตามเพลงนี้กันต่อเลยฮะคุณผู้ฟังสำหรับซิงเกิลใหม่จากเมอร์สครับชื่อเพลงว่าขึ้นใจในภาษาอังกฤษชื่อว่า 3AM Call นะครับไปติดตามมาได้ครับในช่วงของชิมาRadio Fresh and Track ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: เป็นอีกมูดนึงเลยนะฮะเสียงร้องที่เราคุ้นเคยอย่างบิลกินนะครับเจ้าของเพลงแล้วก็แขกรับเชิญคนใหม่นั่นคือเพอร์พีชครับกับ See You Again นะฮะในซิงเกิลที่ปล่อยออกมานะฮะหลังจากที่เขาสลับกันร้องเนาะร้องเพลงของเพอร์พีชไปแล้วแล้วก็มีร้องเพลงของน้องบิลกินด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะฮะ1เพลงที่เลือกมาครับจากเมอร์สนะเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าขึ้นใจนะครับในชั่วโมงของเชียงใหม่ Radio Fresh and Track นะครับส่งต่อกับเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ครับขอบคุณด้วยนะฮะ Global House ครับวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมนะฮะอย่าปล่อยให้บ้านบานปลายนะครับ Global House ชวนคุณมาเตรียมรับบ้านให้พร้อมทุกสภาพอากาศนะครับกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วฮะครบทุกตัวช่วยในงานซ่อมงานยาแนวแล้วก็งานกันซึมรวมไปถึงงานอุดรอยร้าวนะครับพิเศษสดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีกับคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับขยับมาต่อที่เพลงใหม่ครับซิงเกิลใหม่จากมีนนะฮะซิงเกิลนี้พูดถึงเรื่องของความรักที่บางทีเราก็ได้แต่มองครับแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้เมื่อเธอจะเดินจากไปนะฮะกับเพลงนี้ชื่อว่าฉันทำอะไรได้ซึ่งเพลงนี้ได้คุณการจากเดอะพาร์กินสันมาร้องด้วยนะครับติดตามได้เลยครับในช่วงของ Fashion Track ครับซิงเกิลใหม่จากมีนฉันทำอะไรได้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ันทำอะไรได้ครับจากมีนแบนแล้วก็คุณการพากินสันนะฮะคุณผู้ฟังในซิงเกิลใหม่ครับที่ผมดู MV ไปพร้อมกันด้วยเลยนะฮะก็ไปดูในคอมเมนต์ก็มีบอกว่า MV มันมีภาคต่อยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับตัดมาแค่ส่วนนึงนะฮะมันเหมือนกับมีเพลงต่อหรือเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยจากเพลงอื่นนะฮะมันต่อเนื่องมาอันนี้น่าจะใช่ครับเพราะว่าผมดูเนี่ยมันจะมี MV ที่ชื่อว่า Mean to You Series นะฮะมีทั้งหมด4 EP ด้วยกันครับซึ่งจะเป็นเพลงแต่ละเพลงที่เขานำมาต่อกันให้เป็นซีรีส์1เรื่องนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูต่อฮะผมผู้ฟัง1ซีรีส์และเพลงนี้ก็เป็นแค่1ในซีรีส์นั้นนั่นเองครับกับเพลงใหม่นะฮะฉันทำอะไรได้นั่นเองครับขอบคุณในช่วงนี้ด้วยนะผู้ฟังใครที่มีอาการปวดนะฮะโดยเฉพาะปวดแขนปวดบ่าปวดไหล่นะครับวันนี้ให้ฟลานิลดูแลคุณนะครับผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะฮะโอ้อาการปวดที่ถามหานะฮะไม่อยากมีอาการที่ทำให้คุณรู้สึกทรมานครับแน่นอนครับฟลานิลครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทูซาลิซาเลสนะครับที่สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะตัวยานั้นจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อนะฮะฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขดังนั้นความสุขเกิดจากการไม่มีโรคไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆนั่นแหละครับคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะฟลานิลครับมีไว้ติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าได้เลยครับกับครีมบรรเทาปวดที่มีส่วนผสมของตัวยาที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นนะฮะหาซื้อได้แล้วครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงนะครับกลับมาติดตามกันต่อนะฮะเพลงใหม่ในชั่วโมงของ Chamel Radio Fresh and Track ครับ
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: และนี่คือ12หนุ่มวงบัสนะฮะคุณผู้ฟังกับเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่ารักมักยากนะฮะแน่นอนครับความรักบางทีมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับบางคนแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะมันก็แล้วแต่ว่าใครจะไปเจอใครนะฮะหมายถึงว่าเราจะเจอคนที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่าถ้าเจอคนที่ใช่แล้วมันตรงกับใจเราเนี่ยมันง่ายไปหมดเลยคุณผู้ฟังฮะและคิดดูว่ากว่าเราจะรักกันนะใช้เวลามันไม่ง่ายเลยนะฮะเพราะบางคนเนี่ยกว่าจะใช้เวลาเรียนรู้กันนะฮะเข้าใจการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถึงวันหนึ่งมาเราเกิดปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ลองย้อนมองกลับไปว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเราไม่ง่ายเลยนะฮะกว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเวลาหนึ่งด้วยกันนะครับดังนั้นอย่าปล่อยมือกันและกันละกันนะฮะและนี่คือที่มาของเพลงใหม่เพลงนี้ครับจากมาทีมแล้วก็พลอยชมพูนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าอย่าปล่อยมือกันนะฮะเขาบอกว่าต่อให้โลกใจร้ายแค่ไหนขอเราอย่าปล่อยมืออย่าทิ้งกันนะฮะคุณผู้ฟังแม้วันที่เราจะไม่เข้าใจกันแต่เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังและนี่คือเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงฮะซิงเกิลแทร็กของเรานะครับกับ Fashion Track นะฮะอย่าปล่อยมือจากมาทีมและพลอยชมพูนะครับใน EP ที่41ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fashion Track

เสียงรอยชมพูนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับฟังปุ๊บรู้เลยครับอย่าปล่อยมือกันนะครับจากมาทีมแล้วก็พลอยชมพูนะครับใน EP ที่41ครับซิงเกิลใหม่เช่นกันนะฮะแน่นอนครับเราพยายามที่จะเลือกเพลงใหม่ๆ มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักหลายคนที่เปิดมาไอ้เพลงทุกเพลงที่ร้องเพลงเนี่ยฟังร้องตามไม่ได้นะฮะเพลงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แน่นอนครับนี่คือเพลงใหม่ทั้งหมดที่เราอยากให้คุณได้อัปเดตเพราะว่าเคยได้ยินหลายๆคนมักบ่นว่าเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเพลงใหม่ๆเลยแต่เพลงเก่าๆวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยากจะได้ฟังเพลงใหม่ๆบ้างนะฮะจะได้พูดกับเขารู้เรื่องอะไรอย่างนี้บางทียังไม่รู้ว่าศิลปินคนนี้ออกเพลงมา 3-4 เดือนแล้วอะไรประมาณนี้เพิ่งรู้ว่ามีเพลงนี้ว่ามีเพลงนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันนะฮะในการช่วยคุณผู้ฟังในอัปเดตเพลย์ลิสต์นะฮะจะได้รู้จักเพลงใหม่ๆกันบ้างซึ่งบางเพลงผมก็ได้ฟังพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละนะฮะเพื่อได้เปิดฟังพร้อมกันนี้เลยนะฮะจะได้รู้พร้อมกันว่านี่คือเพลงใหม่สดจริงๆนะฮะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ครับยังอยู่ด้วยกันนะฮะไปพร้อมกับ MG นะฮะวันนี้พบกับ MG Urban ครับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG บอกเลยว่าคันนี้สดใหม่นะครับใครที่ชอบรถดีไซน์แบบเรียบหรูน่ารักทันสมัยแถมขับง่ายก็ต้องยกให้คันนี้ครับกับ MG Urban นะฮะเพราะมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับและระบบช่วยการขับขี่และห้องโดยสารนั้นกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเรามีเบาะนั่งแบบระบบเป่าลมกันด้วยและที่สำคัญด้านหลังจุของได้เยอะมากถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จฮะวิ่งได้ไกลสูงสุดเลยครับชาร์จเต็มๆเลย1ครั้งเนี่ยนะฮะสูงสุดถึง530กิโลเมตรพร้อมกับการบริการหลังการขายที่คุณสบายใจได้เลยครับเพราะเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศมากถึง126แห่งนะครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานครับแวะไปขับครับกับ MG Urban ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้มีรถพร้อมให้คุณไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบกันด้วยนะฮะจะเจอกันได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับ

0: รื่องนี้คือปังเป็นแฟนนะครับจากซีรีส์เจอบอย2ฮะตกในสถานะติ่งแฟนนะครับสร้างจากพี่พีกริชนะฮะมีน้องเน็กซ์จากบัสครับอองรีจากพร็อกซี่แล้วก็เหล่าเจอบอยทั้งหลายนะฮะมาร้องเพลงนี้ใครที่เคยติดตามเจลบอยซีซั่นที่1นะฮะก็ยังคงมีความประทับใจสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนาะแต่ว่าภาค2หรือซีซั่นที่2นะครับจะเป็นการเล่าย้อนกลับนะฮะเขาจะไปยุคนู่นเลยฮะปี2050กว่าๆนะฮะเป็นยุคของลูกชายแก๊งเจลบอยแล้วนะครับเขาก็จะมาเล่าเรื่องสมัยที่พ่อๆเขาทั้งหลายเนี่ยอยู่ในแก๊งเจลบอยอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นการรื้อฟื้นเล่าความทรงจำของพ่อตัวเองในปี2024ฮะว่าช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ฟังครับมันก็เลยเกิดคำว่าติ่งแฟนนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูซีรีส์ภาคที่1เนี่ยนะฮะก็จะเห็นก็จะรู้จักโฟมดเนาะโฟคือน้องนิวชัยพักนั่นแหละนะฮะซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นแบบเด็กที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมอยู่เลยนะฮะอารมณ์นั้นแต่ว่าพอผ่านยุคนั้นเข้าปี2024เขากลายเป็นหนุ่มไอดอลนะฮะเป็นเดบิวต์เป็นหนุ่มไอดอลเลดเจลครับที่ทำให้เชียนนะฮะพระเอกจากซีรีส์ที่1เนี่ยจากซีซั่นที่1เนี่ยผันตัวเองนะฮะจากที่เคยเป็นแฟนตัวจริงอะนะครับกลายมาเป็นแค่แฟนคลับของแฟนตัวเองก็คือแฟนตัวเองเดบิวต์เป็นศิลปินแต่ตัวเองก็คล้ายๆก็เหมือนว่ามันต้องซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้แฟนตัวเองได้รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผันตัวเองจากแฟนตัวจริงมาเป็นติ่งแฟนอะคือเป็นแฟนคลับเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกคู่นึงก็คือคู่ของ PJ มหิดลแล้วก็เลออนนะฮะก็ตามหาเมนของทีป๊อปตัวเองครับเพื่อไปติ่งด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วศิลปินนั้นดันสำคัญกว่าแฟนอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันนะฮะว่าความสนุกจะเป็นยังไงสุดท้ายก็คือจากคนที่เป็นแฟนก็กลายเป็นแค่ติ่งแฟนนั่นเองนะครับนี่คือเจลบอย2ฮะติดตามกันได้นะคุณผู้ฟังครับ10นาฬิกา57นาทีนะฮะในชั่วโมงของชิมายเรดิโอ Fresh and Track ครับคุณผู้ฟังผมจะส่งท้ายคุณด้วยเพลงนี้กันละกันนะฮะจากน้องเอลลี่ครับซิงเกิลนี้นะฮะส่งมาใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวครับชื่อเพลงว่า143นะฮะเดี๋ยวเลยสักครู่นึงละกันนะครับพร้อมกับเพลงนี้เลยนะครับแล้วก็กลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อในชั่วโมงหน้าชิมาย
1: Radio Fresh and Track

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึวได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจจะมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3

0: ทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai RadioChiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ

0: กลับมารวมตัวกันนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานสำหรับเจลเลอร์แล้วก็ไอซ์พาริชนะครับนี่คือโอเคเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของวันจันทร์นะฮะกับการอัปเดตเพลงใหม่ครับชื่อแบบ Radio Fraction Track ครับและแน่นอนครับหนุ่มคนนี้กลับมาคัมแบ็คในรอบ4ปีหายไปนานเช่นเดียวกันนะฮะหลังจากที่เรียกว่าแฟนๆรอคอยเมื่อไหร่เขาจะปล่อยซิงเกิลใหม่ครับล่าสุดฮะหลังจากที่อัดอั้นมา4ปีเขาบอกว่าไม่ได้จับไมค์จริงๆเนี่ยจริงๆจังๆเนี่ยมาหลายปีละนะครับคราวนี้กลับมาแบบไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะฮะจัดเต็มแบบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเขียนเนื้อแต่งทำนองนะครับไปจนถึงคิดพล็อตรวมไปถึงเกี่ยวกับ MV เพลงด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกเองนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเนิร์ดสไปเดอร์แมนตัวยงเลยนะครับเพราะจะทำเพลงสักเพลงหนึ่งเขาก็เลยนึกถึงประโยคที่ว่าสไปเดอร์แมนยังมีแมรี่เจนทำไมผมจะไม่มีนางเอกในชีวิตของผมบ้างครับหนุ่มคนนั้นก็คือก๊อฟพิชยานั่นเองฮะเข้ามาพร้อมกับเพลงนี้ที่มีจังหวะสนุกครับในการถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่จะอยากจะบอกรักคนตรงๆว่าแต่งงานกันไหมนะฮะอยากตื่นมาเจอเธอทุกชั้นอยากตื่นขึ้นมาเจอเธอในทุกๆเช้าประมาณนี้ครับแล้วเขาก็เอาชื่อแมรี่เจนนะฮะจากสไปเดอร์แมนนี่แหละนะครับมาเล่นกิมมิกกับคำว่าแมรี่มีนะฮะจนกลายเป็นแมรี่เจนแมรี่มีนะฮะก็ดูคล้องจองเล่นคำกันดีนะครับและเป็นเพลงนี้เป็นเพลงสไตล์ขอแต่งงานฟีลกู๊ดนะฮะในรูปแบบของเนิร์ดบวกกับโรแมนติกของก๊อฟพิชยานั่นเองครับและนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะคุณผู้ฟังกับ Fresh and Track ครับกับเพลงนี้ชื่อว่าแมรี่เจนครับ
1: ช่างไม้ Radio Fresh and Track

0: ความสัมพันธ์นะฮะเหมือนกับสวิตไฟครับปิดเปิดๆนะฮะ on and off นะครับจากอาราล่าครับแล้วก็น้องอาลีจากแบ็คโคบ้านะฮะก่อนนั้นนู้นจะก๊อฟพิชยากับแมรี่เจนครับคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงเพลงใหม่นะครับที่เราอัปเดตคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมนะฮะขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่กันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก่อนจะออกเดินทางไกลอย่าลืมนะครับเช็ครถของคุณให้พร้อมครับทั้งระบบล้อเย็นไฟส่องสว่างผ้าเบรกน้ำมันเครื่องนะฮะยางรถยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ครับคุณผู้ฟังเช็คให้ชัวร์ก่อนออกทริปครับเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับนำรถรับบริการเช็คระยะได้เลยที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ครับเราพร้อมดูแลทุกการเดินทางนะครับทั้ง6สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสมตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับนัดหมายล่วงหน้า053-202-009นะฮะแจ้งนิดนึงนะครับคู่ฟังวันพรุ่งนี้นะฮะ28แล้วก็วันพุธ29 2วันเราหยุดให้บริการนะครับจะกลับมาอีกครั้งนึงวันที่30กรกฎาคมนะฮะที่ต้องแจ้งด้วยความที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเออนะวันหยุดเอารถไปตรวจซะหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าเราหยุดให้บริการ2วันนะครับคุณผู้ฟังก็เจออีกที30กรกฎาคมเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ยังสะดวกนะวันนี้ยังสามารถเอารถเข้าไปรับบริการได้ในการตรวจเช็คก่อนจะเดินทางไกลกันได้เลยนะครับที่โตโยต้าเชียงใหม่ครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับมาถึงซิงเกิลใหม่จาก3สาวพิกซี่นะฮะคุณผู้ฟังฮะเพลงนี้มาพร้อมกับเมโลดี้ที่ติดหูนะครับและ MV เต็มไปด้วยความน่ารักสดใสซึ่งเขายกกองไปถ่ายถึงญี่ปุ่นครับภาพสวยเหมือนดูซีรีส์ญี่ปุ่นมากเลยทีเดียวฮะและยังได้เอียกิครับจากวงมาเซลส์นะฮะเป็นบอยแบนด์ที่โด่งดังมากในญี่ปุ่นนะฮะมาร่วมจอยใน MV เพลงนี้ด้วยครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหงุดหงิดฮะซิงเกิลใหม่จากพิกซี่ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: เมืองฮะจากซีรีส์วีคอนแล้วก็กอนจากพร็อกซี่นะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าคุณจะชอบผมไหมครับก่อนหน้านู้นพิกซี่เพลงใหม่กับงุดหงิดนะฮะคุณผู้ฟังเพลงจังหวะสนุกๆครับในชั่วโมงนี้กับการอัปเดตเพลงใหม่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในชั่วโมงของเรากับเชียงใหม่เรดิโอเฟรชอัพนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังฮะไปกันต่อนะฮะมาที่สาววันนี้ฮะที่ส่งเพลงที่ต้องบอกว่าสาวๆทั่วประเทศอิจฉานะครับเพราะเธอมีความรักที่แบบว่าแฮปปี้ทุกชั่วโมงแน่เลยนะฮะกับการต้อนรับเพลงอย่างความรักชั่วโมงความรักครับคุณผู้ฟัง Happy Hours ครับจาก Lady ปลางนะฮะเพลงป๊อป R&B ที่ถ่ายทอดโมเมนต์พิเศษของการมีคนรักที่อยู่เคียงข้างนะครับมันจะเปลี่ยนทุกช่วงเวลาธรรมดาให้เต็มไปด้วยความหมายแน่และเพลงนี้ครับได้คุณแอมอัจฉริยานะครับมาสร้างสรรค์เนื้อเพลงนะฮะแล้วก็คุณดาโนดนัยนะครับมาสร้างสรรค์งานดนตรีถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นน้องปลางหรือว่า Lady ปลางนะครับผ่าน Lady ผ่านเมโลดี้ที่ละมุนฟังสบายๆนะฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่ครับกับ Lady Blanc Happy Hours ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

คุณมีความสุขครับยังไงก็มองนกมองต้นไม้มองทุ่งหญ้าใดๆเมื่อมีความสุขหมดเลยคุณผู้ฟังคุณเป็นแฮปปี้อ่ะแฮปปี้เฮาส์ครับในที่ปลางนะฮะแน่นอนครับความสุขแบบนี้นะฮะเราอยากจะคืนมอบให้กับพระคุณนะฮะโดยเฉพาะรอยยิ้มให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมและผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดนะฮะแน่นอนครับเรามีวิกผมครับให้คุณเนี่ยนะฮะได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับลืมภาพเก่าๆของวิกผมได้เลยครับคุณผู้ฟังพอวิกผมยุคใหม่เนี่ยนะฮะเราเน้นครับวิกผมทอมือนะฮะวิกติดกาววิกอยู่ไรผมสวมปุ๊บเนี่ยเหมือนผมจริงๆเป็นธรรมชาตินะฮะคุณผู้ฟังบอกเลยครับว่าดูเนียนมากๆนะฮะและที่สำคัญคือมันสามารถปรับบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้มากขึ้นนะฮะใครอยากได้ทรงแบบแหมเกาหลีแบบโอป้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุณผู้ฟังนะฮะเปลี่ยนบุคลิกจากเดิมๆของคุณบางทีคุณผู้ฟังอาจจะมีผมแหละนะฮะผมยังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าจัดทรงยังไงมันก็ไม่ได้สักทีนึงใช้วิกผมตัวช่วยเลยครับคุณผู้ฟังสามารถปรับบุคลิกภาพของคุณได้หรือบางคนเนี่ยนะฮะอาจจะอยากจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์วันนี้นะให้เป็นแบบว่าเป็นสาวผมยาวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเลือกได้ครับผู้ฟังทรงผมสวยๆแบบธรรมชาติเนี่ยที่ไฮยูเชียงใหม่ครับชั้น2มีโชคพลาซ่านะฮะเปิดให้บริการทุกวันเลยทีเดียวครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613นะฮะไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

แต่เวลามันเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดสักทีหนึ่งดังนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับคุณผู้ฟังเวลาในชีวิตก็เหมือนนาฬิกาทรายที่มันร่วงหล่นลงไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับจนในที่สุดมันก็ไม่เหลือเวลาให้เราแล้วนะฮะนั่นคือนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนนะฮะแล้วก็เพลงนี้มาแรงมากนะครับคุณผู้ฟังขึ้นมานะฮะจากเขาเรียกไม่ใช่ขึ้นมาสิยอดวิวขยับขึ้นมาครับอยู่ที่11ล้านวิวแล้วนะฮะซึ่งในสัปดาห์ก่อนเนี่ยบุกี้เองแกก็บอกว่าเออเนี่ยเพิ่งฉลอง10ล้านวิวนะฮะก็เลยแบบว่าทำเพลงร้องเพลงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการร้องแบบสดๆเลยนะคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงนาฬิกาทรายแบบร้องด้วยเสียงแบบคือไม่มีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะเพราะมากจริงๆคุณผู้ฟังครับแล้ววันนี้เนี่ยสัปดาห์ใหม่ฮะขึ้นมาเป็น11ล้านวิวแล้วแสดงว่ามาเร็วแล้วก็มาแรงจริงๆนะฮะเพลงนี้เปิดตัวได้แค่3สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจรถไฟฟ้า 100% ครับแวะไปทดลองขับกันได้เลยกับ BYD C5 DMI นะครับทุกจังหวะของการขับขี่สนุกได้มากขึ้นนะฮะเมื่อรถตอบสนองทันใจครับไม่ว่าจะออกตัวในเมืองนะฮะเร่งแซงบนทางด่วนหรือจะพาตัวเองออกไปใช้ชีวิตในวันหยุดนะครับพบกับ BYD C5 DMI ครับตอบโจทย์ทุกจังหวะด้วยสมรรถนะที่เราใจนะฮะในอัตราเร่ง0ถึง100กม.ต่อชั่วโมงในเวลาเพียงแค่ 7.5 วินาทีนะครับให้การกดคันเร่งเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสนุกแบบไม่มีสะดุดด้วยนะครับแวะไปทดลองขับกันได้เลยนะคุณผู้ฟังฮะที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลที่แยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงครับ053 278 555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

อีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่ถ่ายทอดความเป็นไทยออกมาได้เรียกว่าเต็มร้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับเอเชียเซเว่นครับอันนี้คือไม่แบ่งใครก็น่าดูจากจินจุราเฉียงเอกกับอุษาสางนะครับแฮปปี้มีความสุขกับวันอยู่ของคุณนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธด้วยละกันนะครับผมยังไม่ไปไหนนะพรุ่งนี้ก็ยังมาอยู่กับคุณฟังเลยครับในชั่วโมงนี้ฮะ10นาฬิกาถึงเที่ยงวันเหมือนเดิมนะครับหมดเวลาพอดีแล้วคงจะต้องส่งคุณละครับไหนๆก็มาในโทนนี้แล้วก็ไปกันต่อเลยนะฮะมาที่โกนิพนธ์แล้วก็เก่งทัชยะนะครับกับพี่โรมาไทยฮะคุณผู้ฟังแต่ละเพลงนี้มันดีงามจริงๆเลยนะทิ้งท้ายคุณด้วยเพลงนี้ไปเลยนะครับติดตามต่อในชั่วโมงหน้ากับ Beautiful Sound ครับผมไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5 อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นอีกครั้งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิล รานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันด้วยเพลงเพราะฟังสบายวันนี้เราก็ทักทายวันจันทร์ด้วยเพลงสั้นๆของ Paul McCartney ค่ะซึ่งได้ช่วยกันรณรงค์นะคะการลดโรคร้อนโรคร้อนนะคะแล้วก็วิธีหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการลดทานเนื้อสัตว์วันจันทร์นะคะซึ่งถ้าพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เป็นโรงงานฆ่าสัตว์นะครับเลี้ยงประชากรแล้วก็วันหนึ่งก็มีสัตว์ถูกฆ่าตายมากมายนะคะก็การที่สัตว์ถูกนำมาเลี้ยงประชากรมากๆ ก็ผ่านกรรมวิธีมากมายหลายอย่างค่ะการได้ช่วยลดโรคร้อนก็คืองดทานเนื้อกันสักวันหนึ่งนะคะทั้งเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่ออื่นๆลดโรคร้อนนั่นเองค่ะนี่เป็นหนึ่งในวิธีที่พอลแมคคาร์ทนีย์ช่วยรณรงค์ช่วยลดโรคร้อนนั่นเองค่ะก็ลองดูนะคะบางท่านจะไม่ทานเนื้อวันไหนก็แล้วแต่จะสะดวกนะคะเพื่อช่วยลดโรคร้อนตาม Paul McCartney Beat Free Monday ไม่ทานเนื้อวันจันทร์ส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของ Boston นะคะ Peace of Mind นะคะก็เป็นเพลงยุค 70s ที่น่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งเอามาฝากคุณๆวันนี้พร้อมกับสุขภาพที่ดีของทุกๆคนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งร้อนทั้งฝนนะคะแล้วก็จะมีฝนอีกหลายวันตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำนายไว้ได้แจ้งไว้ให้ระมัดระวังในการเดินทางในช่วงหยุดยาวนี้นะคะจะไปที่ไหนเตรียมศึกษาสถานที่แผนการเดินทางให้ดีนะคะแล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศให้ดีด้วยการเดินทางจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังปลอดภัยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร 091-072-5599

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่สอง Good Memory วันนี้เป็นเพลงเก่ามากแล้วในยุค 50s ยุค 50แต่ว่าเพลงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้อยู่ในความทรงจำก็ว่าได้พระเอ่ยชื่อถึงแฮงค์วิลเลียมส์เราจะนึกถึงราชาเพลงลูกทุ่งนะคะของอเมริกาค่ะเขาเป็นผู้บุกเบิกและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศสหรัฐอเมริกากับเพลง Your Cheating Heart นั่นเองนะคะหลายๆเพลงที่เขาเขียนขึ้นมานั้นเป็นเพลงที่มีความหมายนะคะซื่อๆตรงๆแล้วก็จริงใจเพลง Long Gone Lonesome Blue ถูก cover โดย Sheryl Crow นะคะซึ่งเธอทำได้ดีทีเดียวค่ะเลยเลือกเวอร์ชันนี้มาให้คุณได้ฟังเป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ค่ะ

0: Good song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆ Good
1: memory ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองหน้าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
4: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อไม่ขอยืมของคนอื่นบ่อยๆหรือเอาเปรียบคนอื่นการหยิบยืมสิ่งของอาจมีได้บ้างถ้าเป็นคนสนิทกันและเรามีความจำเป็นจริงๆแต่ไม่ควรจะบ่อยนักจงอย่าหยิบยืมสิ่งของเงินทองกันเลยเพราะเหมือนเป็นการเอาเปรียบกันบางคนยืมแล้วไม่คืนยิ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากขึ้นไปอีกเวลาเจ้าของเขาทวงถามกลับโกรธหรือทำกิริยากระฟัดกระเฟียดหรือพาหนีหายหน้าไม่คืนไปเลยเขามีการยืมบ่อยๆเป็นลักษณะของคนที่พร้อมจะเอาเปรียบคนอื่นไม่น่ารักและไม่ดีเหมือนเป็นคนไม่รับผิดชอบตนเองแล้วจะไปรับผิดชอบคนอื่นหรือสังคมได้อย่างไรฟัง Triple Track 3 in 1 วันนี้นะคะเป็น3เพลงเพราะๆของ Little River Band เพลงแรกเพลง Lonesome Loser เพลงที่2เป็นเพลงของ Sherbet นะคะกับเพลง How Sad เพลงที่3เป็นเพลงของผู้หญิงร็อกที่เสียงน่าฟังและมีพลังแล้วก็รวมทั้งได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียวเธอคือลินดารอนสตัดกับเพลง Poor Pitiful Me 3 เพลงเพราะใน1เดียววันนี้จากรายการ Beautiful Sound

พี่ทุกผู้ชาววันนี้อยู่กับคุณพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายได้เวลาส่งท้ายเวลาหมดลงแล้วค่ะหลายคนอาจจะทำงานเป็นวันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะทิ้งท้ายด้วยโขดดีๆวันนี้การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งให้ดีขึ้นก็คุ้มค่ากว่าการหาข้อพิสูจน์สิ่งที่ผิดนับพันBeautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดยาวที่จะมาถึงนะคะในวันข้างหน้า 2-3 วันข้างหน้านี้มีความสุขแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะเราจะกลับมาฟังเพลงด้วยกันผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์ฟังที่ไหนก็ได้กับBeautiful Sound 92.0 MHz วันนี้กันที่ตาประสิทธานุรักษ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนระวังโรคฉี่หนูไข้ดินหน้าฝนอย่าประมาทเดินลุยน้ำย่ำโคลนเสี่ยงติดเชื้ออันตรายถึงชีวิตนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง21กรกฎาคม2569พบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูสะสมรวม 2,190 รายอัตราป่วย 3.32 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต30รายอัตราป่วยตายร้อยละ 1.37ขณะที่โรคเมลิออยโดซิสโรคไข้ดินพบผู้ป่วย 1,654 รายอัตราป่วย 2.51 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต77รายอัตราป่วยตายร้อยละ 4.66 ซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงของโรคความเสี่ยงของการเสียชีวิตกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงที่สุดของทั้ง2โรคได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ 50-59 ปีกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสดินหรือแหล่งน้ำขังผู้มีบาดแผลรอยถลอกหรือผิวหนังเปื่อยชื้นจากการแช่น้ำลุยโคลนเป็นระยะเวลานานสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตราป่วยโรคไข้ฉี่หนูสูงที่สุดคือภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนโรคไข้ดินที่พบอัตราป่วยสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรคเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์โดยเฉพาะหนูโคกระบือสุกรหรือสุนัขเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำดินหรือโคลนและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาจมูกและปากหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหากอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดและเสียชีวิตได้สำหรับโรคเมลิออยโดซิสโรคไข้ดินเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำซึ่งพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังการสูดดมละอองฝุ่นดินที่ปนเปื้อนเชื้อการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดหรือการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย1ถึง3สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
4: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban. Life easy.
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรา เนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

สียงของแซมสมิธเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง I'm not the only one นะคะก่อนหน้านั้นมีจัสมาลาสกับแอมยัวและพาสเซนเตอร์เอชรันด้วยค่ะ Let her go ค่ะทักทายยามบ่ายนะคะมาแล้วรายงานตัวแซนบายนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมกับวันจันทร์ของเราค่ะวันจันทร์ที่แลดูอากาศครึ้มๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังมีแดดมาบ้างเป็นพักๆแต่ฝนก็ไม่มาฝนก็ไม่ตกนะคะที่แน่ๆก็คือวันนี้เป็นวันที่คนมาเที่ยวเชียงใหม่น่าจะเริ่มเยอะแล้วคุณผู้ฟังนอกเหนือจากนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในเชียงใหม่วันนี้ก็ได้ข่าวว่าหลายโรงเรียนก็ปิดด้วยนะคุณผู้ฟังถนนหนทางตอนเช้าก็แอบโล่งเล็กน้อยด้วยเย็นนี้คงจะขับรถกลับบ้านแบบสบายๆกันน่าจะทั้งสัปดาห์เลยเพราะว่าวันหยุดเยอะมากๆเลยนะคะฟังเพลงด้วยกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเพื่อนๆกันที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เพลินๆกันไปกับวันทำงานและวันเริ่มต้นสัปดาห์การเดือนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วด้วยนะคะเดมลาวินเพลงนี้บ้างกับลอสตาค่ะ

งานจาก Melody ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ Please Say Hello นะคะก่อนนั้นเมียทำลาวีนค่ะกับ Lost Star และหลายๆเพลงต่อเนื่องกันฟังได้กันกับเวลาช่วงบ่ายๆของการเริ่มต้นทำงานด้วยนะบ่ายโมงกับพี่ประมาณ32นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวกันด้วยค่ะ3บัวชวนดูแลสุขภาพกับคนที่คุณรักเติมคุณประโยชน์ให้ทุกมือด้วยซูเปอร์ฟู้ดคู่ครัวกันทั้งอร่อยและก็ดีต่อร่างกายมั่นใจได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณฟังมีให้คุณได้เลือกมากมายหลากหลายเลยทีเดียวกับหลายๆเมนูที่เวลาทำแล้วเนี่ยคนในบ้านต้องชอบแน่นอนซึ่งเข้าครัวครั้งใดหลายคนก็จะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้วเรื่องของวัตถุดิบสำคัญไม่แพ้กับสูตรเช่นเดียวกันค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบของเบเกอรี่และวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยค่ะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณได้ลองทานกันนะคะสนใจก็ตามเข้าไปช็อปกันได้มีหลายที่ต่างห้ามเสพสินค้าชั้นนำหรือว่าจะช็อปออนไลน์ผ่าน Shopee Lazada TikTok Shop มีทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะรสชาติของธรรมชาติสินค้าเกษตรแพง3บัวคุ้มค่าแน่นอนดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ3บัวได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเราส่งท้ายเบรกนี้ด้วยงานของ Headbury Will You Think of Me ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

Eyed Peas ค่ะคุณผู้ฟังความผิดค่ะก่อนนั้นมี Bruno Mars กับ 24K Magic ค่ะบ่ายโมงกับ47นาทีก็ไปไวเหลือเกินนะคะและชั่วโมงยามบ่ายของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ใครที่แพลนเที่ยวอย่าลืมเช็ครถที่มั่นใจกันก่อนค่ะเพราะว่าหยุดยาวๆบางทีศูนย์บริการหรือว่าร้านทั่วไปเขาก็จะหยุดเช่นเดียวกันจะเราเช็คให้มั่นใจก่อนเดินทางดีกว่านอกเหนือจากการเติมน้ำมันแล้วก็ต้องเช็คให้ละเอียดมากขึ้นจะได้ขับขี่ปลอดภัยมั่นใจทุกช่องทุกเส้นทางกันเลยทีเดียวค่ะไฟส่องสว่างอันนี้สำคัญนะคะไฟท้ายก็ต้องมีไฟเลี้ยวด้วยและรวมไปถึงการใช้งานต้องพร้อมนะคะไฟส่องสว่างด้วยผ้าเบรกน้ำมันเครื่องเช็คยางเช็คระบบหล่อเย็นต่างๆนานามั่นใจได้โตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้บริการคุณวันนี้ยังเปิดอีก1วันพรุ่งนี้เริ่มต้นสตาร์ทวันหยุด2วันก็คือ28ถึง29กรกฎาคมกลับมาเปิดให้บริการ

ตามปกติวันที่30กรกฎาคมหยุดแค่2วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังไปเที่ยวกลับมาก็นำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้และท่านที่กำลังมองหา Toyota คันใหม่อย่าลืมนะคะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มรออยู่ไม่ว่าคุณชอบแบบไหนออกรถรุ่นไหนก็มีโปรดีรอคุณอยู่นะคะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันมูลค่าสูงสุด 100,000 บาทของรางวัลทั้งหมด740ล้านบาททีเดียวคุณผู้ฟังสนใจก็อย่าลืมแวะไปเจอกับเราได้กับ6สาขาของ Toyota เชียงใหม่นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาดานาสวัสดีนะคะเป็นเธอกับ What Do You Love ค่ะ

Lady Gaga และตัวเชียร์เพลงนี้กับ Runaway ค่ะก่อนในนั้นมีMadonna และ Sabrina กับ Bring Your Love นะคะปั๊บเดียวจะบ่าย2แล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แลดูจะไม่มีแดดเลยนะคลึมมากคลึมสุดแต่ว่าไม่มีฝนแต่ก็มีประกาศเตือนนะคะว่าเราจะเจอฝนกันวัน2วันจริงแล้วเริ่มวันนี้ได้ซ้ำไปที่เราจะเจอฝนตกหนักอะไรประมาณนี้ 60% ของพื้นที่ก็ไม่น้อยเลยนะแต่ยังไม่มาอาจจะมาเย็นๆหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของฟ้าฝนเราคาดเดายากลำบากมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนในชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมฟังได้กันกับเวลาช่วงบ่ายของเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะส่งท้ายไปพร้อมกับงานของเชียร์เพลงนี้และกันกับ Unstoppable ไม่ได้เปิดมาสักพักแล้วนะคะส่งท้ายเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2พร้อมกับเพลงไทยกันค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขไม่ฟันธงผลตรวจสุขภาพประชาชนโผล่แอปหมอพร้อมทั้งที่ไม่ได้รักษาคีย์ข้อมูลผิดสวมสิทธิ์หรือไม่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนสงสัยถูกสวมสิทธิ์การรักษาหลังหมอพร้อมขึ้นประวัติการรักษาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแอปพลิเคชันหมอพร้อมอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาโดยก่อนหน้าตนได้ผลักดันนโยบายให้แอปหมอพร้อมโชว์ผลการรักษาจากโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชนส่วนกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลที่ตนเองไม่ได้ไปรักษานายพัฒนาอธิบายว่าแอปหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยบริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วและยังไม่ได้ถ่ายโอนซึ่งกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา1กรณีเกิดขึ้นที่รพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วถ้าประชาชนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องให้แจ้งมาที่แอปหมอพร้อมก็จะทำการลบข้อมูลหน้าบ้านแต่ข้อมูลทางหลังบ้านจะไม่ลบออกสามารถนำไปสอบสวนได้ว่าหน่วยบริการใดที่บันทึกข้อมูลและสืบหาสาเหตุว่าบันทึกข้อมูลผิดหรือเป็นการสวมสิทธิ์การรักษานายพัฒนากล่าวอีกว่าประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่อาจจะต้องเสียเวลาอัปเดตแอปหมอพร้อมพร้อมย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมปรับข้อมูลหน้าบ้านให้ตรงกันแต่ข้อมูลหลังบ้านยืนยันว่ายังคงอยู่เพื่อนำไปสอบสวนซึ่งเรื่องนี้ตนได้สั่งการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นการสวมสิทธิ์แต่ทราบแล้วว่าข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามาจากแหล่งใดคาดว่า 1-2 วันนี้จะประเมินข้อมูลได้พร้อมขอให้ประชาชนที่พบว่าข้อมูลการรักษาที่ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
12: ่ ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
20: You're listening.

0: ที่ตรงนี้ยังเป็นของเธอเสมอนะเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมทูมิชูนะคะเสียงของบีนและได้พี่หนึ่ง ETC มาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยก่อนหน้านั้นมีเติ้ลเฟิร์สวันนะคะขอให้เธอหายดีใครที่ไม่สบายตอนนี้ก็ขอให้หายไวป่วยนี้ไม่ดีแน่นอนค่ะคุณอาฟาไม่จะป่วยด้วยเรื่องใดก็แล้วแต่ขอให้หายดีขอให้แข็งแรงมากๆกันละกันนะคะชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณอาฟาเข้าสู่โหมดของการฟังเพลงไทยเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ศิลปินไทยบ้านเราเก่งมากๆ
1: Beauty
0: and the Purpose ค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่

0: กลัวความเสียใจไม่มีใครอยากจะเจอความเสียใจนะคะแต่บางทีมันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีบางเวลาอาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าบ้างแต่ก็ต้อง move on ให้ได้นะคะนี่คือเพลงที่ชื่อว่ากลัวความเสียใจงานจากสรันและศิลปินแพรไพลีนั่นเองค่ะก่อนนั้นบิลกินและเพอร์พีชกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงตอนนี้บ่าย2กับ26นาทีเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและสำหรับท่านที่คิดถึงรถ MG อย่าลืมนะคะกับ MG Primusตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาค่ะ MG Primus ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Primus นะคะเราจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะระหว่างวันนี้จนถึง30กันยายน2569เมื่อคนทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus นะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Primus เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมด้วยค่ะพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10%ส่วนลดค่าไหล 15% ค่ะและยังมีข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วด้วยเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Primus ดูแลสามารถอัปเดตกิจกรรมโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: งั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังเรื่องรถให้ Primus ดูแลสามารถอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus กันได้ค่ะและสอบถามเพิ่มเติมที่053447999กับ MG Primus สาขาเชียงใหม่หางดงนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์มาถึงเพลงนี้กันบ้างชอบความหมายของเพลงและชอบเสียงของอนาคตเพลงนี้บ้างฟังแล้วหายร้อนเลยนะคะชื่อเพลงว่าทุกวันจากอนาคตค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
7: Chiang Mai Radio.

นนี้เป็นของคุณนะคะเงินจาก No One Else ค่ะและ Copter of Bus นะคะก่อนนั้นมี New Day Project กับถ้าถามว่ารักมันคืออะไรหลายคนก็จะนิยามความรักที่แตกต่างกันไปแต่ยุคนี้สมัยนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่าความรักของการดูแลตัวเองและรักสุขภาพด้วยค่ะคุณผู้ฟังโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชวนมาดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะทั้งการใส่ใจสุขภาพทั้งกายใจและความสัมพันธ์ในทุกวันเพื่อให้เรามีพลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองง่ายๆกับ4เรื่องสำคัญใส่ใจร่างกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารให้เพียงพอนะคะครบทั้ง5หมู่ดื่มน้ำออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เหมาะสมใส่ใจจิตใจให้ผ่อนคลายนะคะจัดเวลาในการพักจากงานหรือว่าหน้าจอทำกิจกรรมที่เราชอบพูดคุยกับคนที่ไว้ใจและไม่กดดันตัวเองจนเกินไปใส่ใจความสัมพันธ์ค่ะใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวรับฟังกันอย่างตั้งใจเพราะความสัมพันธ์ดีช่วยเติมพลังใจได้มากใส่ใจสุขภาพอย่างต่อเนื่องสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมและพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติค่ะการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้อง

เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดง0532000002ค่ะ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะเพลงนี้ต้องมาละแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์ค่ะ

อยู่กับเธอแค่นี้ก็พอเหมือนกับวันแจ็คพอตเหมือนได้รางวัลดีๆเลยประมาณนี้นะคะก็เป็นคนที่พิเศษจริงๆแหละถึงจะใช้คำนี้ได้ Better Better กับแจ็คพอตนะคะสลาวคิสกับไม่มีที่ยืนและ Happy Lee กับสวัสดีวันจันทร์แล้วก็เป็นวันหยุดซะด้วยหยุดกันเยอะเลยนะคะก็ได้พากันเต็มที่กันเลยทีเดียวสัปดาห์ส่งท้ายของเดือนกรกฎาคมกันค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3แล้วนะคะพลพลเพลงนี้กับไรน้ำหนักค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไต้ฝุ่นโนอูถล่มจีนสั่งอพยพประชาชนนับแสนคนยกเลิกบินกว่า 1,000 เที่ยวพายุไต้ฝุ่นโนอูได้พัดขึ้นฝั่งบริเวณอำเภอหุยตงมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนเคลื่อนตัวผ่านมณฑลกวางตุ้งและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงพร้อมกระแสลมแรงและฝนตกหนักส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งต่อบ้านเรือนระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในหลายพื้นที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าดับหลังระบบจำหน่ายไฟฟ้าเสียหายจากลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสามารถทยอยจ่ายกระแสไฟกลับคืนให้ประชาชนส่วนใหญ่แล้วนอกจากนี้พายุยังทำให้ถนนได้รับความเสียหายมากกว่า30สายและมีต้นไม้หักโค่นกว่า 5,000 ต้นเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางและฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดภาคการคมนาคมได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยรถไฟความเร็วสูงและรถไฟข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้งมากกว่า190เที่ยวต้องระงับการให้บริการขณะที่สนามบินหลักในนครเซินเจิ้นเมืองกวางโจและฮ่องกงยกเลิกเที่ยวบินรวมกันมากกว่า 1,000 เที่ยวส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนเตือนว่าตลอดวันที่27กรกฎาคมหลายพื้นที่ในมณฑลเจียงซีหูนานกวางตุ้งเสฉวนซานซีกานซูและตอนใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องโดยกระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีนได้ร่วมกันประกาศเตือนภายในระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนอือจะยังคงทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมโดยเฉพาะมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งอาจเผชิญฝนตกหนักเป็นพิเศษทางการจึงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้งบริเวณภูเขาแม่น้ำหุบเขาสะพานและสถานที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่ พราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกาแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
16: ่10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio

จะมาค่ะงั้นจาก Just My นี่ค่ะตอนนั้นมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ Pixie กับหงุดหงิดนะคะอาการที่หลายคนเป็นแน่นอนโดยเฉพาะอยู่หลังพวงมาลัยจะต้องขับรถเวลาที่รถติดนะคะก็จะมีแบบอาการหงุดหงิดเล็กน้อยก็ฟังเพลงไปจะได้ไม่หงุดหงิดกันนะและเอลลี่กับเพลงที่ชื่อว่า143นั่นเองค่ะ143มันคือความหมายอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเพลงนี้สั้นมาก2นาทีเท่านั้นคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของเราบ่าย3กับอีกประมาณ18นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะพรุ่งนี้วันหยุดค่ะเช็คให้ดี28กรกฎาคมวันเดียวเท่านั้นคนไทยเข้าฟรีกับอุทยานแห่งชาติและวรรณอุทยานทั่วประเทศเลยค่ะยกเว้นค่าเข้าทั้งบุคคลและก็ยานพาหนะจะชวนครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรู้ใจไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติก็ต้องบอกว่าน่าเที่ยวน่าไปมากๆแต่ก็นั่นแหละคนจะเยอะนิดหนึ่งสำหรับการเที่ยวในวันหยุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงของเรานั่นเองค่ะก็แค่วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่มีแพลนเที่ยวก็เที่ยวกันไปแล้วกันนะคะมาถึงเพลงของรุ่นกลางๆกันบ้างดีว่าอีกหนึ่งคนโบกี้ไลออนค่ะวันก่อนเห็นเธอร้องเพลงนี้ร้องสดนะก็ต้องบอกว่าล่มได้เหมือนกันเพราะว่าคีย์ค่อนข้างสูงแต่จะบอกว่าเพลงตัวเองยังไปไม่รอดเลยนะนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนค่ะ

ความรักให้ใครฉันคงต้องขาดใจตายไม่แบ่งใครเรื่องความรักบางทีก็แบ่งยากนะ HJ7 เพลงนี้ค่ะฟังเลยอย่าเพิ่งง่วงละกันนะเสียงค่อนข้างที่จะแบบน่าฟังทีเดียวอิงวันทอนกับจำไว้และโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทรายบ่ายโมงบ่ายสามกับอีกประมาณ31นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราและชั่วโมงนี้ขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่อย่าลืมนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขพิเศษรอคุณอยู่ทุกวันที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ไม่ว่าคุณชอบแบบไหนยาริสครอสคันนี้ก็ขับสบายมากๆผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจนะคะหรือว่าจะเป็นคันใหญ่ขับสบายก็ต้อง Fortuner เลยค่ะคุณฟังคันนี้สวยมากๆและรวมไปถึงความแรงประหยัดครบในคันเดียวรุ่นมาตรฐานของ Hilux Tavo Fortex นั่นเองรับข้อเสนอพิเศษจากเราและช่วงนี้นะคะใครที่สตาร์ทรถแล้วมีความรู้สึกว่ามันสตาร์ทยากแสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มมีปัญหาแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลด 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางพิเศษสำหรับ Vios Yaris Revo CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสอบถามเพิ่มเติมนะคะ053-202-009และพบกับเรา6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะส่งท้ายเบรกนี้ด้วยงานของปามี่และหลุมอากาศ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Fresh

ได้ข่าวว่าจบแล้วเรียบร้อยกับสายลับคิมนะคะกับฟังโกโก้ค่ะเงินจากอัลฟ่าไดฟ์วันนะคะยังดูถึงแค่ EP 6อยู่เลยอยู่4ตอนใครที่รอดูบอกว่าถ้าเกิดจบแล้วค่อยดูเนี่ยดูได้เลยตอนนี้จบแล้วเรียบร้อย10ตอน10 EP เท่านั้นกับสายลับคิมการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของจีซบที่แบบว่าเท่มากเก่งมากเก่งเขาเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะคะแสดงดีด้วย BTS ก่อนนั้นกับ Dynamite ค่ะและงานของ Vince และก็ G-Dragon กับ Cha Cha Cha เข้าสู่ครึ่งหลังกับเพลงของ Asian Song กันขอคุณฟังก็เริ่มต้นกับ3เพลงกันเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่งานของ Momoland เพลงนี้กับ BAM ค่ะ

งานจาก Brave Girl เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับโรลินก่อนนั้นมีโมโมลันกับแบมไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเวลาใกล้หมดจะ 4:00 น.วันนี้จะว่าไปก็เป็นเหมือนวันหยุดเลยนะเพราะว่าถนนตอนเช้านี่ก็เบาบางเย็นนี้ก็คงจะชิวๆสบายๆเหมือนเป็นวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เป็นวันหยุดกันเลยทีเดียวตลอดทั้งสัปดาห์สัปดาห์นี้ยกให้เลยค่ะจะขับขี่ได้แบบชิวๆสบายๆใครที่ทำงานอยู่ก็คงจะรถไม่ติดมากแต่พรุ่งนี้สิของจริงหยุดของแท้ของจริงกันเลยทีเดียวหยุด2วันนะ28แล้วก็29หลังจากนั้นก็พฤหัสบดีบางคนก็เข้าสู่โหมดทำงานปกติแต่บางคนก็อาจจะมีหยุดเพิ่มแล้วก็ลาเพิ่มเลยประมาณนี้ก็หาที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันไปกับช่วงของวันหยุดแต่ก็อย่าลืมนะเพราะว่ารถรายเยอะมากหลายจุดหลายเส้นทางเพราะว่าเชียงใหม่เราช่วงของหน้าฝนใครๆก็อยากมาเที่ยวทั้งนั้นนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับแมสเฟมและ5โมงเย็นเจอกันกับเพลงเก่านะคะไปพร้อมกับงานของยูกิเพลงนี้กับ MOM และกันค่ะสั้นๆจะได้จบทัน4โมงเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝรั่งเศสสเปนรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังต่อสู้กับไฟป่าครั้งรุนแรงซึ่งสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นชีรงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสทำให้ต้องอพยพประชาชนกว่า 55,000 คนชั่วข้ามคืนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์และมีพื้นที่ป่าถูกเผาทำลายไปแล้วกว่า 260,000 ไร่นับเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดที่ฝรั่งเศสเผชิญตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ขณะที่กระแสลมแรงและสภาพอากาศแห้งแล้งทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างคาดเดาไม่ได้และกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองบอร์โดส่วนที่สเปนมีการอพยพประชาชนกว่า 90,000 คนโดยเฉพาะรอบกรุงมาดริดและแคว้นอาบิลาไฟป่าได้เผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 480,000 ไร่นับเป็นไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศนอกจากนี้ยังเกิดกลุ่มไฟป่าปะทุขึ้นใหม่ใกล้เมืองบาเลนเซียและลุกลามเกินกว่าจะควบคุมได้แล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่

0: Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
5: ่
2: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติ 92 MHz เชียงใหม่ Radio นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ติดตามประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เห็นตัวเลขการแพร่ระบาดเชื้อ HIV ตอนนี้มีการประกาศเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV หลังพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 23,900 รายนะคะโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่700รายหรือว่าเพิ่มขึ้นวันละ2คนส่วนใหญ่พบจากแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์มีอัตราการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะส่งความห่วงใยในการป้องกันตัวเองและดูแลสุขภาพซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเชื้อ HIV ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งหลัก4ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกและการสัมผัสเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ

0: รู้ของผู้คนที่เกี่ยวข้องความรู้สึกยอมรับจะเกิดขึ้นเองคำวิจารณ์ใดๆในทางไม่ดีไม่อาจลบล้างผลงานนั้นๆได้เพราะสิ่งเดียวในการวัดความเป็นจริงได้ดีที่สุดคือผลแห่งการกระทำ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8 โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม่
6: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่ภาษาและอักษรล้านนาในขณะที่การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูดเป็นหลักเชียงใหม่ล้านนาเชียงตุงและ12 ปันนามีภาษาเขียนร่วมกันคือใช้อักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรมอญโดยมีต้นต่อจากประเทศอินเดียอักษรธรรมหรือตัวเมืองนี้ใช้ในการจารลงบนเนื้อใบลานคัมภีร์พระไตรปิฎกนิทานชาดกตำนานทางพระพุทธศาสนาตำนานราชวงศ์ตำนานเมืองกฎหมายและตำรายาส่วนตำราทางโลกเช่นตำราโหราศาสตร์ตำราฟ้อนรำและตำรานวดจะถูกบันทึกลงสมุดที่ทำจากกระดาษสาเรียกว่าปั๊บสาหรือพับสาการจัดแบ่งตัวอักษรชาวเชียงใหม่ยึดตัวอักษรอักขระวิธีของภาษาบาลีเป็นแบบอย่างแต่เพิ่มพยัญชนะเป็น42 ตัวรูปแบบตัวอักษรจะเป็นตัวกลมเส้นโค้งแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่น
6: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้26กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพนายเรียบนราดีศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนบิดาของนายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอัศสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมในพิธีณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถือโอกาสสักการะพระธาตุเจดีย์หลวงพร้อมทั้งกราบนมัสการพระอรรถรสที่ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารหลวงรวมถึงเสาอินทรขินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดค่ะ

นชีวิตใหม่จงกำหนดเป้าหมายและกำหนดแบบแผนที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายนะคะแนนซี่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทขนาดเล็กต่างๆซึ่งงานของเธอก็คือการช่วยวางแผนอนาคตให้กับธุรกิจขนาดเล็กค่ะเธอพบว่าธุรกิจของพวกเขาในปัจจุบันและแนวทางของธุรกิจในอนาคตนั้นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนหลายรายได้ใช้เวลาไปกับการจัดการปัญหาทีละเรื่องแทนที่จะเอาเวลาไปบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จก็ทำให้เจ้าของธุรกิจเหล่านี้ไม่มีเวลาที่จะคิดไม่มีเวลาสำหรับความก้าวหน้ามีเพียงเวลาที่จะทำในสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเท่านั้นค่ะเธอบอกว่าอุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถตอบสนองความต้องการในระยะยาวของเจ้าของธุรกิจได้ไม่ใช่ให้เจ้าของธุรกิจใช้เวลาทั้งหมดไปกับการตอบสนองความต้องการระยะสั้นของตัวธุรกิจนะคะมีผลวิจัยค่ะว่าคนที่สร้างเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจะมีความมั่นใจในการบรรลุซึ่งเป้าหมายมากกว่าคนทั่วไปถึง 50% ค่ะ

0: ผูกไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: อยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิก้าล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
6: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอร์ลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
5: โฟร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
6: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
5: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร 053-420-568-9

ผู้ฟังคะอีกหนึ่งด้านนะคะที่ทำให้ไทยติดอันดับ8ของโลกนั่นก็คือระบบสาธารณสุขดีที่สุดปี2026ซึ่งจากการรายงานจัดอันดับระบบสาธารณสุข100ประเทศทั่วโลกประจำปี2026ประเทศไทยติดอันดับ8จาก100ประเทศค่ะและเป็นอันดับที่1ในภูมิภาคอาเซียนด้วยคะแนน Health Care Index อยู่ที่ 77.5 เต็ม100คะแนนนะคะซึ่งขึ้นมา1อันดับจากปี2025ที่ผ่านมาดัชนี Health Care Index เป็นการประเมินคุณภาพระบบสาธารณสุขในภาพรวมโดยคำนวณคะแนนเต็ม100จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจริงใช้เกณฑ์การวัดจากปัจจัยภาพรวมด้านบุคลากรทางการแพทย์ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การบริการทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลโดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่ติดอันดับใน100ประเทศมี7ประเทศตามลำดับนะคะอันดับที่8ได้แก่ประเทศไทย 77.5 คะแนนอันดับที่25สิงคโปร์ 71.9 คะแนนอันดับที่29มาเลเซีย 70.7 คะแนนอันดับที่41ฟิลิปปินส์ 66.8 คะแนนอันดับที่56เวียดนามอยู่ที่ 62.2 คะแนน58อินโดนีเซีย 61.2 คะแนนและอันดับที่88กัมพูชา 51.6 คะแนนส่วนประเทศอาเซียนที่ไม่ติดใน100อันดับได้แก่บรูไนเมียนมาลาวและติมอร์เลสเตสำหรับประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกมาติดตามกันค่ะอันดับที่1ไต้หวัน 87.1 คะแนนตามมาอันดับ2เกาหลีใต้ 82.9 คะแนนอันดับที่3เนเธอร์แลนด์ 81.1 คะแนนอันดับที่4ญี่ปุ่น 80.1 คะแนนอันดับที่5ออสเตรีย 78.9 คะแนนอันดับที่6เอกวาดอร์ 77.7 คะแนนอันดับที่7ฟินแลนด์ 77.6 คะแนนอันดับที่8ไทย 77.5 คะแนนอันดับที่9เดนมาร์ก 77.2 คะแนนและอันดับ10สเปน 77.2 คะแนนเช่น

0: นักเรียนแกนนำจากผลงานสายน้ำประชาธิปไตยนวัตกรรมฟื้นฟูลำเหมืองพญาคำหนองหอยและนักเรียนชุมนุมวารีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลหนองหอยนำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนณวิหารวัดสันป่าเลียงตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยในช่วงเช้านักเรียนได้ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอยเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างธรรมนูญลำเหมืองพญาคำภายใต้โครงการสายน้ำประชาธิปไตยโมเดลนวัตกรรมฟื้นฟูลำเหมืองพญาคำหนองหอยซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมโหวตและเสนอแนวทางในการกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์และการดูแลลำเหมืองร่วมกันกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกระบวนการประชาธิปไตยจากการปฏิบัติจริงเรียนรู้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอขอบคุณเทศบาลตำบลหนองหอยผู้นำชุมชนและประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคบปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า

คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205684สาขาเชียงใหม่แลนด์0

0: 083-0435-3396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
8: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
6: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
9: Mass FM

0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: โลกสลับกันไปมาเหมือนมืดแล้วสว่างอย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนัก The world alternates between darkness and light. Don't be overly sad or happy about

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสุชาติระบุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศชาติเตรียมผลักดัน7วัดและคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนอีกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณียูเนสโกประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติโดยการยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นมีคณะกรรมการจากหลายประเทศร่วมพิจารณาซึ่งประเทศไทยมีตนเองและนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการประชุมด้วยการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารดำเนินการมาให้รัฐบาลแล้วตั้งแต่ปี2562พร้อมย้ำว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้มาบอกว่ามาสำเร็จในยุคเรามาเป็นรัฐบาลแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะต้องชี้แจงหาเหตุและผลมาประกอบซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีอายุมาประมาณ 1,500 ปีมีโบราณวัตถุรวม 32,000 ชิ้นเราจะต้องถ่ายภาพทั้ง 32,000พันชิ้นรวมถึงให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ยูเนสโกที่เดินทางมาตรวจสถานที่ในประเทศไทยดังนั้นการเอาอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆของประเทศไทยขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทำได้ยากมากซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญส่งตนเองเป็นคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติยังเปิดเผยว่าหลังจากนี้เตรียมผลักดัน7วัดสำคัญร่วมกับคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่รวมเป็น8แหล่งวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งตนเองได้ไปศึกษาว่าประเทศที่มีการขอขึ้นทะเบียนมีลักษณะคล้ายแบบนี้คือที่หลวงพระบางสปป.ลาวแต่ทั้งนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นไม่ใช่เพียงแค่ทางกระทรวงหรือรัฐบาลทำให้ฝ่ายเดียวเหมือนเช่นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจสถานที่ในเร็วๆนี้ซึ่งเราก็ต้องเตรียมข้อมูลและประสานกับชาวบ้านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์X-Force ปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ในงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ยนต์วิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์อิ่มอร่อยกับอาหารชาติพันธุ์ต้นตำรับชมขบวนแห่งอัตลักษณ์ล้านนาและชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์อลังการกับแฟชั่นโชว์สีสันชาติพันธุ์ล้านนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย13สิงหาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13: ่ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92.7 FM

ยนะคะงานเก่าๆของวสันต์โชติกุลค่ะที่เพราะมากๆเก็บเอาเดือนและดาวเก็บเอาความรู้สึกดีๆบ่งบอกถึงความรักมากนะคะที่ว่ายากฉันก็จะหามาให้เธอก่อนในนั้นมีงานเก่าของพี่แอมสวรรค์ลีลาบุตรกับความทรงจำนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นวันจันทร์27 กรกฎาคม 2569วันที่ถนนหนทางหลายเส้นทางน่าจะแอบโล่งเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะขับขี่สบายๆรถเมติดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงของวันหยุดยาวในสัปดาห์นี้คนเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เราค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะมาเที่ยวฤดูฝนในเชียงใหม่อาจจะอยากมาชื่นชมความสวยงามมาหาของกินมาหาอะไรดีๆในเชียงใหม่กันก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันระหว่างการเดินทางกลับบ้านเย็นนี้กับเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาชาววัฒนาพาณิชย์เพลงนี้กับรอค่ะ

ต้องรออีกนานแค่ไหนแต่การรอคอยจะมีค่าและมีความหมายเมื่อเราได้รอสิ่งนั้นแล้วก็มาถึงจริงๆนะคะเป็นการรอที่มีจุดหมายปลายทางของชีวิตค่ะมาเช่าวัฒนพาณิชย์กับรอนะคะคันสั้นๆคำเดียวเลย 17:24 นาทีใครที่กำลังรอรถคันใหม่กันอยู่บ้างแนวคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะศูนย์บริการของมิสซูแสงชัยพร้อมให้การเดินทางคุณมีความสุขกับรถคันใหม่ All New Xpander Cross HV คันนี้ยังเป็นรถที่พร้อมดูแลทุกครอบครัวเพราะว่านั่งสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทุกวันหรือว่าทริปสุดพิเศษสำหรับคนที่คุณรักให้คันนี้พาคุณเดินทางกันค่ะ All New Xpander Cross HV พร้อมในทุกเส้นทางมั่นใจและคุ้มค่ากว่าเดิมเป็นเจ้าของวันนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% ค่ะหรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้น 6,672 บาทต่อเดือนหรือรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทฟรีประกันภัยชิ้นหนึ่งค่ะขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด7ปีเจ้าของรถมิตซูบิชิรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์เลือกข้อเสนอดีๆกับเราได้กับส่วนบริการของมิตซูแสงชัยทั้ง3สาขาสาขาแม่เหียค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันปาฟาย0943139949นะคะและประกาศจากมิสซูแสงชัยค่ะแจ้งวันหยุดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราในวันพรุ่งนี้28กรกฎาคมและจะเปิดทำการปกติอีกครั้งในวันที่29กรกฎาคมหยุดแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสซูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะโบสุนิตาลีเตกุลกับไม่มีอีกแล้วค่ะ

บทสนิตาลิติกุลนะคะจากอัลบั้มของโบนันอิเล็กทริกโปรเจกต์ค่ะก็คือเป็นเพลงออกแนวแบบอะคูสติกเล็กน้อยอาจจะแตกต่างจากเวอร์ชันดั้งเดิมนะคะไม่มีอีกแล้วบางสิ่งบางอย่างก็ยึดติดไม่ได้เนาะก็ปล่อยไปแล้วกันนะคะ17นาฬิกากับ30นาทีค่ะกับเวลาช่วงเย็นของเราในชั่วโมงนี้มาพร้อมกับไฮยูวิกกันด้วยใครที่มีความรู้สึกว่าผมของเราเริ่มมีปัญหาซึ่งบางคนก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาเรื่องของผมบางปัญหาเรื่องของผมงอกหรือว่าบางคนที่อาจจะทำคีโมกันอยู่อยากจะได้วิกผมสวยๆใส่สบายและที่สำคัญคือไม่ร้อนด้วยค่ะคุณผู้ฟังเชิญได้กับไฮยูวิกได้นะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบาง4สาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นปัญหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และยังมีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ทุกมุมมองเลยค่ะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่าเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.หรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้อยากจะรู้ว่าเรามีแบบไหนบ้างก็เข้าไปดูใน Facebook และ TikTok ได้เลยค่ะจะมีผมสั้นผมยาวผมทำสีแล้วก็อีกหลากหลายแบบทีเดียวที่สำคัญคือของดีมีคุณภาพสวยแบบตรงปกด้วยนะคะ0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้บริการคุณเสมอนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้ HIYOUWIGS กับ HiYuWig เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะใหม่เจริญปุระกับพูดไม่ออกค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ

0: 7:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ายเป็นเพราะว่าตอนกลางคืนก็อยากจะพักบ้างอะไรบ้างเพราะว่าซีรีส์เรื่องที่อยากดูเนี่ยตอนนี้คือมันดูเดือดมากๆคือถ้าเกิดดูต่ออาจจะทำให้นอนไม่หลับได้ก็ต้องหาเวลาดูในช่วงอื่นอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของหลายคนที่ชอบดูทั้งละครแล้วก็ซีรีส์อะไรที่มันโดนใจก็ดูวนไปตอนนี้ติดดูพันคุ้งมากกว่านะคะ17:46 น.ค่ะกับชั่วโมงยามเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับความอร่อยกันด้วยเลิกการเลิกงานเลิกเรียนวันนี้วันหยุดด้วยสำหรับหลายท่านค่ะมองหาของอร่อยต้องอย่าลืมนะคะร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสเปิดแล้วเรียบร้อยอากาศเชียงใหม่กำลังดีจริงๆค่ะยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับลูกค้าทุกท่านเราเปิดทำการทุกวันเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดร้านเปิดครัวให้คนแวะไปพักผ่อนแล้วก็ชิลกันทุกวันและทุกเย็น17:00 น.ถึง 23:00 น.นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็น่าทานทั้งนั้นเลยทีเดียวอยากทานอะไรสั่งได้กุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูของกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่นะคะกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่มันกุ้งแบบเยิ้มสีส้มทองน่าทานมากๆเลยปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเป็นหล่นเนื้อปูทะเลผัดผงกะหรี่ปลาหมึกแดดเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูของหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาปลากระพงทอดน้ำปลานะคะแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำไซส์เล็กก็มีค่ะกุ้งลายเสือเผาแล้วก็มีปลาหมึกย่างด้วยนะคะไก่ย่างชมจันทร์แล้วก็มียำสาวท่าจีนอันนี้แนะนำให้ทานกันสำหรับคนที่ชอบทานแบบเล่นๆชิลๆนะคะแล้วก็อื่นๆมากมายทีเดียวบอกแล้วว่าอะไรก็อร่อยและถูกใจคุณแน่นอนแวะไปพักไปชิลกันได้ทุกวันและทุกเย็น17:00 น.ถึง 23:00 น.มีดนตรีให้ได้ฟังกันด้วยนั่งคุยกันไปทานข้าวกันไปสุขใดไหนเท่าเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการทุกวันนะคะสำหรับท่านที่มีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลก็สามารถจองโต๊ะล่วงหน้าได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ยินดีให้บริการเลือกนั่งได้หลายโซนสวนอากาศดีเป็นโอเพนแอร์ที่ดีมากๆเลยนะคะโซนห้องแอร์ก็มีใครกลัวร้อนก็แวบเข้าไปนั่งในโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วย17:00 น.ถึง 23:00 น. 0635251719เบอร์นี้ค่ะ0635251719พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายสุดๆไปเลยค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันสักครั้งและคุณจะติดใจเพราะว่าบรรยากาศดีงามมากๆเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการทุกวันติดตามเราดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ดูโวกับไม่เป็นไรเลยค่ะ

นี้หลายคนเสียเหงื่อจากการเล่นกีฬาออกกำลังกายกันเยอะมากถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะโดยเฉพาะการแอโรบิกสนุกด้วยเต้นเพลงแบบมันๆเยอะแยะมากมายนี่เห็นคนอื่นเขาเต้นก็ยังชอบเลยนะคะเป็นชาเลนจ์ที่ดีมากไม่เป็นไรเลยจากนูโวค่ะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟัง 17:53 กับคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับอีซูซูศาลาเชียงใหม่กันด้วยซึ่งประกาศจากอีซูซูศาลาทั้ง5สาขาเลยนะคะหยุดทำการ2วันก็คือ28และ29กรกฎาคมค่ะและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติวันที่30กรกฎาคมขออภัยในความไม่สะดวกนะคะในช่วงของวันหยุดนี้มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกับอีซูซูศาลาฮอตไลน์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้089552556ได้ตลอดเลยค่ะ0895525566ได้เลยนะคะก็ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้สำหรับวันหยุดนะแต่ถ้าเกิดวันเปิดปกติก็สามารถใช้บริการได้ที่โชว์รูมของเราทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นหน้าโรงเรียนปริ้นดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของอีซูซูศาลาได้เลยค่ะและอย่าลืมแวะไปเติมความอร่อยกันด้วยทุกวันและทุกเย็น 17:00 นถึง 23:00 นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมให้บริการและท่านที่กำลังมองหาในส่วนของวิกผมสวยๆเก๋ๆใส่สบายอย่าลืมคิดถึงเรากับ Hi Wig นะคะใส่แล้วสวยดูดีและมั่นใจใส่ออกงานใส่เที่ยวได้สบายเลือกได้กับ Hi Wig ได้เลยค่ะมีอะไรใหม่ๆแปลกๆไม่เยอะเลยทีเดียวคุณฟังล่าสุดเค้ามีการแจ้งเตือนกันมาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้มีการตรวจยึดยาเสพติดชนิด LSD นะคะหรือว่าสแตมเมาคุณฟังดูเผินๆก็เหมือนเป็นสแตมสำหรับคนที่ชื่นชอบในการสะสมสแตมเป็นลักษณะของสแตมแต่ว่าอันนี้คือสแตมเมานะคะมูลค่ากว่า 200,000 บาททีเดียวลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งสแตมเสพติด LSD ถือเป็นสารเสพติดชนิดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงมักจะนำสารดังกล่าวไปหยดลงบนแผ่นกระดาษซับน้ำที่สกรีนไลน์การ์ตูนสีสันสดใสฝากคุณพ่อคุณแม่สังเกตลูกด้วยนะคุณฟังหรือจะเป็นสัญลักษณ์แบบน่ารักน่ารักรูปร่างแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กลักษณะคล้ายสแตมนะคะหวังตบตาเจ้าหน้าที่ดึงดูดสายตาแล้วก็ทำให้ดูเข้าถึงง่ายเหมือนขนมหรือว่าของเล่นสะสมทั่วไปซึ่งสมผลกระทบต่อร่างกายและประสาทหากได้รับสารนี้เข้าไปในปริมาณมากและต่อเนื่องก็จะออกฤทธิ์ในการกดดันหลอนประสาทขั้นรุนแรงทำให้ผู้เสพเนี่ยเกิดอาการหลอนรับรู้ผิดเพี้ยนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงขั้นรุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทำร้ายตัวเองหรือว่าอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนมาด้วยกันละกันเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างและดูจะน่ากลัวแล้วก็รุนแรงกับสแตมเขาเรียกเป็นสแตมเมายาเสพติดรูปแบบใหม่ลายการ์ตูนน่ารักแต่อันตรายถึงชีวิตคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเปิดกระเป๋าดูของลูกๆด้วยกันละกันนะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วส่งท้ายด้วยสมัย Buffalo เพลงนี้กับดีเกินไปนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทไวไลท์เย็นวันจันทร์วันนี้นะครับวันจันทร์ที่ดูเหมือนสลึมสลือนะบางท่านก็แบบยาวบางท่านทำงานวันนี้ก็หยุดยาวอีกหลายวันเลยทีเดียวบางท่านหยุดแต่วันนี้เลยทีเดียวก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีรถต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพเยอะขึ้นเอ้ยไม่ใช่ มีรถจากกรุงเทพเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เยอะขึ้นนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีได้ทั้งสองมุมนะฮะมันหยุดยาวบางทีก็อยากมาเที่ยวกันเที่ยวเชียงใหม่หน้าฝนนะสนุกเดียวสวยไปหมดดูไหนก็สวยไปหมดเขียวปื้อเลยนะฮะคุณผู้ฟังฉันฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังวันจันทร์วันนี้ไม่มีอะไรนอกจากหยุดยาวดีใจแทนคนได้หยุดนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้หยุดก็ทำงานไปนะฮะค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยทุกร้านประมาณนั้นเลยทีเดียวนะฮะชาบูกุที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้งสาขานะครับและขอบคุณ Warm Up Cafe The Best in Town ช่วงวันหยุดยาวนี่ก็ไม่มีอะไรมากมายเท่ากับไฮไลท์นะฮะหลายคนก็คงจะเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนสุขสนานเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าจะไปทานอาหารค่ำนะฮะที่นี่แนะนำไปทานอาหารค่ำได้เลยแล้วคุณจะประทับใจเลยทีเดียวไปที่เดียวครบเลยที่นี่อาหารอร่อยนะฮะแล้วก็เป็นผับเป็นร้านซองที่อาหารห้างทองสิงห์ทองนะครับยังยิ่งกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเจอได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจครับค่ำวันนี้อยู่เพื่อคุณฟังขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมกับเรดิโอทไวไลท์ผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็หยุดยาวแล้วครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปใช่ไหมฮะบางท่านก็ยาววันที่3เลยนะบางท่านวันที่31อาจจะต้องมีหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะแวะมาตอกบัตรวันศุกร์ใช่มั้ยแวะมาตอกบัตรหน่อยนึงแล้วก็อยู่ต่อ3อาทิตย์บางท่านก็ตอกเผื่อไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์ยาวไปเลยนะฮะโอ้โหนี่จะเป็นถ้าใครได้วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นี้ดูคุณฟังคิดดูนะจันทร์ชนจันทร์เลยอ่ะ7วันน่ะคิดดูด้วยกันหยุดแบบนี้ไม่รวยทนไหวเหรอเนี่ยหยุดแล้วไปไหนอ่ะแหมมันสนุกมันต้องพร้อมใช่ไหมเวลามาแล้วนะฮะกำลังพร้อมทุกอย่างพร้อมเงินพร้อมก็ไปได้เลยแถมมันปลายเดือนสิ้นเดือนเงินเดือนยังไม่ออกจะไปยังไงยังไม่รู้เลยฮะแหมมันกักเกินๆเนอะใช่ป่ะเพราะว่าเงินเดือนอาจจะออกวันศุกร์ใช่ไหม31ก็ได้ใช่ไหมครับใครออกก่อนก็แล้วไปรอดไปนะฮะแต่จริงๆแล้วเหมาะมากเลยแหมถ้ามันออกพร้อมกันหมดก็ไปเที่ยวกันสนุกเลยนะใช้จ่ายกันสนุกสนานมากเลยดูไม่ต้องห่วงอนาคตแบบนี้คุยเล่นสนุกนะคุณผู้ฟังการพักผ่อนเป็นเรื่องที่ดีก็ขอให้คุณฟังพักผ่อนในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดแบบ very long weekend เลยขอให้ความสุขทุกคนก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้ฟังเพลงขับรถดีๆก็แล้วกันนะครับเผื่อฝนตกด้วยคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ Radio.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อย

0: กุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังเวลาใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวสักครู่ก็เคารพไม่ใช่ฟังข่าวดีช่วงทุ่มใช่ไหมคุณผู้ฟังนะผมลาละขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ใช่วันสุดสัปดาห์วันหยุดที่เป็นลองวีคเอนด์ให้มีความสุขทุกๆคนนะครับไม่งั้นอยู่บ้านทำอะไรทานก็ได้ถ้าไม่ต้องไม่อยากขับรถไปไกลนะพรุ่งนี้ฟังกันใหม่ครับวันนี้ลาแล้ว Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับภาพหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์
3: ขอย้ำครับว่าอยากให้กดทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราจะมีการดำเนินการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงต่อสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
4: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570 การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแจ้งใสรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ.2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ.2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง และหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บิดขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว
6: ้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้แล้วก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
5: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EECเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
7: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 โดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจะทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ ให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้ง2ประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงจนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กบขแนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขแนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ TOE![ ea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะวดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู้ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างจวงแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: างแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นจัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลาง
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Professional.
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ุณผู้ฟังนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ครายการทอล์คประเด็นวาไรตี้ที่จะนำเอาข่าวสารสาระบันเทิงนะครับเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์ครับอยู่กับคุณฟังทุกวันจันทร์ ขอไป วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk แล้วก็ลิงก์สัญญาณของอากาศสดเลยนะครับไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่ Radio และยังสามารถติดตามทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับเชียงใหม่ radio.com นั่นเองนะครับคุณฟังไฮไลท์ของรายการนะครับจะเอาไปโพสต์ไว้ทุกวันนะหลังจากที่ไลฟ์สเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับที่ Facebook ที่ TikTok แล้วก็ที่ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับรายการแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่นะครับเรื่องของประเด็นแจ้งให้ทราบประกาศต่างๆแจ้งเตือนต่างๆก็เป็นสาระนิดนึงมาฝากไว้ในช่วงที่1 นะครับช่วงวาไรตี้ทอล์คเรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับย้ำใหญ่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยี IT สื่อสารอะไรต่างๆนะครับก็จะเอามาฝากไว้แล้วก็เรื่องของเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพถ้ามีเวลาก็จะเอามาฝากทุกวันนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องแล้วเรียบร้อยนะครับคุณอัศวินนะครับเอาคุณนายจันทามาขายแล้วผมเมื่อวานกินแกงหน่อคนเดียว2ถ้วยนี่ชอบคือคุณแม่คุณอัศวินคุณแม่ผมนี่เขาทำกับข้าวกินเองอยู่แล้วแกงเมืองนี่ไม่ต้องห่วงจะทำอร่อยไม่แพ้ใครก็แล้วกันขอบคุณที่แจ้งข่าวสารนะคุณปาร์ตี้สวัสดีนะครับคุณป้าย CNX สวัสดีนะครับคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีครับคุณฟังครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไอ้นั่นละเปลี่ยนไมโครโฟนตัวใหม่เพราะตัวรีเซิเวอร์ของตัวเก่าเนี่ยมันเสียก็เลยซื้อตัวใหม่ไปเลยแจ้งผลการรับฟังด้วยนะครับรบกวนนิดนึงว่าชัดเจนไหมเสียงกล้องยังมีอยู่ไหมเสียงเคลียร์หรือเปล่านะครับในไลฟ์นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับพักสักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นฝาห้องเด็กเหลือสระทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มเครื่องที่ล้ำเหลาและหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: แรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย

สวัสดีครับคุณกวงนะครับสวัสดีคุณจูครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณนิวเทลบิ๊กบอสของผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพิกขุขะวิโลผู้มีความแก้วกล้าสวัสดีคุณมณีตรงชื่นจิตนะครับสวัสดีคุณแม่จันทาสวัสดีแล้วห้ามเรียกจันทาต้องเรียกทาทาอะไรทาทายังคุณมาให้แม่ผมมาเป็นนักลงอ่ะทาทายังคุณเอกลินต้องให้เสียตังก่อนใช่เพราะเสียเงินปั๊บทุกอย่างดีหมดนะครับคืออันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะสวัสดีวันจันทร์ครับคุณนิวเทลสวัสดีคุณซูนาเนี่ยใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคือไมโครโฟนตัวที่แล้วที่ซื้อมาใช้เนี่ยมันเป็นตัวที่เหมือนจะฮิตนะคือเขาได้รับความโปรโมทแรงมากเยอะมากแล้วก็ได้รับโค้ดลดเยอะมากจากราคา1,000ต้นๆ นะครับก็กดโค้ดกดไลค์ซื้อในวันที่ถูกต้องเนี่ยทางแอปส้มนะครับก็ได้มาในราคาประมาณ800กว่าบาทซึ่งมันก็ไม่ใช่ยี่ห้อแบรนด์ดังแต่มันเป็นแบรนด์ใหม่ที่มาแรงนะเราก็ทดลองซื้อมาใช้มาใช้ไปใช้มามันก็โอเคนะแต่อยู่ๆมันก็เนี่ยพอมันเสียไปแค่ตัวเดียวคือตัวรีซีฟเวอร์ที่เป็น Type C โทรศัพท์ที่ผมใช้ไลฟ์เนี่ยพอร์ตมันเป็น Type C เขาก็ให้พอร์ตมา2อันนะเขาสามารถเปลี่ยนตัวรีซีฟเวอร์ได้คือเปลี่ยนขั้วมันได้จะเป็น Type C ก็ได้เป็น Lightning ที่ใช้กับ iPhone หรือiPad ที่เป็นรุ่นเก่าๆก็ได้ที่เป็นหัวเสียบเป็น Lightning แต่บังเอิญว่าโทรศัพท์ผมมันเป็น Type C เพราะนั้น Lightning ก็เลยไม่มีประโยชน์พอ Type C เสียตัวนี้เสียผมเข้าไปหาดูอะไรจะซื้อเฉพาะตัวแอคเซสซอรี่ตัวนี้ไม่มีขายครับก็เลยจำเป็นจำใจจะต้องกลับไปดูแบรนด์ที่เขานิยมใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองบ้านที่ตอนแรกตัดสินใจไม่ซื้อตั้งแต่แรกเพราะคิดว่ามันแพงกว่ากันไปหลายร้อยเลยนะครับเราคิดว่าใหม่มันก็คงใช้ได้เหมือนกันนะพอซื้อก่อนจะกดซื้อตัวนี้มาเนี่ยโอเคครับมันก็พันกว่าบาทพันเยอะเหมือนกันกดได้ในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับทั้งโค้ดลดทั้งวันที่อะไรเงี้ยนะก็ได้มาอยู่800กว่าบาท831บาทหรือ813เนี่ยจำไม่ได้ละแล้วพอเราได้ของมาแล้วเราก็เทสดูมันก็โอเคนะปกติก็ฝากคุณผู้ฟังมอนิเตอร์ก็แจ้งมาบอกว่าชัดเจนเคลียร์เราก็ว่างๆลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะครับปรากฏว่ามีอะไรคุณฟังแอคเซสซอรี่มีหมดเลยอันไหนเสียเฉพาะอันไหนซื้อเฉพาะตัวนั้นเราก็เพิ่งดึกมางอว่าไอเราที่มันซื้อของตลาดที่มันคนนิยมใช้กันเยอะๆเนี่ยเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันรอดเลยมันรอดนะครับก็โดนบิ๊กบอสผมคุณนิวเทลบิ๊กบอสผมแซวบอกว่าก็ซื้อแต่ของถูกก็เลยทนไลฟ์แบบใช้ไมค์วินที่มาสับมาอยู่ประมาณ 3-4 วันได้มั้งแล้วก็เสียงมันก็ก้องๆก็ไม่โอเคอ่ะไม่โอเคสวัสดีคุณโกเนียงเนียงฮะสวัสดีครับอ่ะก็แจ้งว่าตอนนี้เสียงน่าจะชัดเจนชัดเคลียร์แล้วนะครับคุณฟังครับเรื่องของอากาศเรามาเริ่มต้นจะไม่ใหญ่เกี่ยวของถูกครับผมทราบครับนะครับตอนนี้ผมก็โปรโมทให้เขาหน่อยแล้วกันไมค์เขาดีนะโบย่าผมใช้โบของโบย่าก็น่าจะเป็นไมค์สำหรับการไลฟ์สดที่อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดอะแต่เป็นไมค์ที่แพร่หลายที่สุดแล้วก็คนนิยมใช้มากที่สุดอาจจะมีตัวที่แพงกว่านี้อะแต่ว่าผมว่ามันการของผมงานของผมนี่มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเราไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องออกนอกสถานที่อะไรบ่อยๆตลอดเวลาเนี่ยอันนี้เขาแค่โหมดตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะของเขานี่ผมก็โอเคแล้วนะเสียงลมเสียงแอร์ก็น่าจะตัดออกไปเยอะช่วยได้เยอะนะครับแจ้งเตือนนะคุณผู้ฟังมีแจ้งเตือนมาจากกรมอุตุเรื่องปริมาณฝนที่อาจจะมีโอกาสหนาแน่นแล้วก็ตกเยอะขึ้นนะครับประมาณ 70% ของพื้นที่ของภาคเหนือและก็ภาคอีสานครับ
70% กทมฝนฟ้าคะนองนะครับโดยทั่วไปก็24ชั่วโมงข้างหน้าฝากเฝ้าระวังครับนะฮะกรุงเทพฯปริมณฑล 60% ภาคเหนือนะครับ 70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70% ภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝั่งอ่าวไทยนะ 40% ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามัน 70% นะครับก็ฝากปริมาณฝนครับวางแผนการเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังทั้งร่มทั้งสภาพของยานพาหนะนะครับยางเป็นยังไงบ้างดอกยางลึกอยู่หรือเปล่ารีดน้ำได้ดีอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นยางที่ไม่ค่อยได้ใช้งานจอดเน้นจอดรถพอออกไปปั๊บดอกอาจจะลึกอยู่ก็ตามแต่ว่ายางเนี่ยอาจจะกระด้างแล้วหมดสภาพแล้วนี่ต้องหมั่นเช็คน้ำมันเบรกเป็นยังไงบ้างนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังก้านใบปั่นน้ำฝนอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันคือทัศนวิสัยของผู้ขับขี่นะครับถ้ามันปัดแล้วมันใบปัดมันเสื่อมสภาพมันแข็งไปแล้วกระด้างไปแล้วมันปัดไม่เรียบหรือปัดไปแล้วมีเส้นมีอะไรพยายามยกออกมาดูแล้วก็เช็ดด้วยเผื่อมันจะมีเศษฝุ่นเศษกิ่งไม้เล็กๆติดนะครับก็จะทำให้เราขับรถได้แบบมั่นใจขึ้นแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยนะครับฝากเตือนด้วยความหวังดีคุณเรียนช้อยชนสวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่นะเจาะลึกซะหน่อยไทยตอนบนนะครับช่วงวันที่26ถึง3สิงหาเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรฝั่งภาคอีสานหนองคายอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมฝั่งภาคตะวันออกจันทบุรีตราดระนองภาคใต้พังงาครับเสี่ยงฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนบางวันนะครับต้นน้ำสายต้นน้ำยมต้นน้ำน่านต้นน้ำกกต้นน้ำเมยหลายพื้นที่เสี่ยงเจอเรนบอมค่อนข้างน่าห่วงนะครับเน้นย้ำไปที่อีสานบึงกาฬหนองคาย2จังหวัดนี้เสี่ยงเจอฝนสะสมเกิน500มิลลิเมตรถ้ามาตามอินโฟกราฟิกแผนที่อากาศนี้2จังหวัดนี้เตรียมตัวนะครับอาจจะท่วมนะท่วมแต่ไม่ขังคือท่วมเพราะว่าปริมาณน้ำมันมาแล้วมันระบายไม่ทันแต่ว่าจะไม่ขังนานเพราะว่ามวลน้ำนะครับจะลงไวเพราะว่ามีแม่น้ำโขงรองรับไว้นี่นะครับฝากแจ้งเตือนไว้ด้วยครับคุณผู้ฟัง เดี๋ยวต่อนะมีเรื่องอะไรอีกนะครับเนี่ยมีอาคารสุดตัวแต่นี่ไม่ห่วงเป็นอาคารที่เขาต้องการที่จะทำลายอยู่แล้วนะครับมีอาคารสุดตัวซอยประชาสงเคราะห์28ดินแดงนะครับเดี๋ยวเนี่ยมีขบวนการจีนเทานะเขาไปจับนะคุณผู้ฟังจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าเอาไปรูดซื้อสินค้ากดเงินสดมากกว่า 1,200 ลายมูลค่าความเสียหายรวม6ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทย29ล้านบาทเปิดร้านผลไม้อบแห้งในเชียงใหม่แอบดูดรหัสบัตรลูกค้าดู สวัสดีครูบี DIY สวัสดีครับนะจีนเทานะครับมันก็มาทุกวันมีข่าวทุกวันพายุโนอื่นนี่ก็หนักมากนะคุณฟังที่ประเทศจีนนี่ที่มณฑลกวางตุ้งนี่พัดดูดเอาสิ่งของขนาดใหญ่นี่ลอยข้ามตึกเลยนะผมบอกให้ไม่ใช่ธรรมดานะครับอ่ะคุณฟังต่อเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆสำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวข้ามฝั่งชายแดนไปซื้อของราคาถูกของหายากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ด่านท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลายข้ามไปฝั่งพม่านะฝั่งเมียนมาสวัสดีคุณไทยลาน้ำโขงครับตอนนี้มีประกาศนะรู้ฟังนายอำเภอแม่สาย
นายวรายุทธค่อมบุญออกมาประชาสัมพันธ์สำหรับใครก็ตามโดยเฉพาะคนไทยครับที่เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งโน้นเนี่ยนะครับของเมียนมาเขาให้ศึกษากฎหมายและข้อบังคับของประเทศเพื่อนบ้านรวมถึง ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับหลีกเลี่ยงการที่เราอาจจะไปเผลอหรือไม่ทราบทำผิดกฎหมายบ้านเขานะครับจับจ่ายซื้อสินค้าจะไปทำธุระส่วนตัวยังไงก็ตามอย่าไปเห็นว่ามันใกล้เนี่ยมองข้ามแม่น้ำไปก็เห็นด่านไทยแล้วเนี่ยเขาไม่ให้คุณออกเสร็จเลยนะต้องระมัดระวังนะครับเช่นเนี่ยลักษณะนะครับการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายของเมียนมานะครับเช่นการเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามการทำผิดกฎจราจรการเล่นการพนันการเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายการถ่ายภาพในสถานที่ที่ห้ามบันทึกภาพหรือว่ากระทำอย่างอื่นที่ขัดกฎหมายท้องถิ่นอาจจะถูกควบคุมตัวสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีที่บ้านเขานะครับก็ที่สำคัญคุณฟังครับเอกสารยืนยันตัวตนพกติดตัวไว้ให้ครบถ้วนและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับทั้งฝ่ายไทยและก็เมียนมาอย่างเคร่งครัดถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนหรือว่าหน่วยงานราชการของไทยที่เกี่ยวข้องได้ทันทีคงเคยมีกรณีเกิดขึ้นเขาก็เลยออกมาเตือนนะมันอย่าไปคิดว่ามันไม่เป็นไรเรามาซื้อของบ้านเขาอุดหนุนบ้านเขาเขาคงไม่ทำอะไรเรามั้งเนี่ยมันไม่ใช่นะรู้ฟังมันไม่ใช่นะนะครับกรณีครับผู้ฟังที่เกิดเหตุขึ้นในแอปหมอพร้อมเมื่อวัน2วันก่อนนะครับที่บอกว่าพอมีคนเข้าไปดูข้อมูลของตัวเองปรากฏว่าโชว์ผลขึ้นมาครับว่าเคยไปตรวจสุขภาพโน่นนี่นั่นบางคนนี่ตรวจคัดกรองมะเร็งเนื้อลงเนื้อร้ายอะไรด้วยนะครับ ดังนั้นที่เจ้าตัวไม่เคยไปเจ้าตัวไม่ได้ป่วยนะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัมพัฒนะครับบอกว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยครับถูกเอามาใช้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใช่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้ามาจากหน่วยงานบริการต่างๆแล้วก็เอาไปแสดงผลให้ประชาชนนั้นได้รับทราบตามข้อมูลเฉพาะบุคคลครับคุณก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลการรักษาและก็การรับบริการของตัวเองได้นะฮะทั้งนี้ข้อมูลแอปนะครับที่จะเอามาแสดงผลจากหน่วยให้บริการทุกระดับที่แชร์ข้อมูลนะโรงพยาบาลระบบในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามรพสตเนี่ยนะครับหน่วยบริการเอกชนคลินิกที่เข้าร่วมโครงการแชร์ข้อมูลโดยแอปไม่สามารถรับรองการตรวจรักษาได้เป็นเพียงการสั่งแสดงข้อมูลในระบบนะครับล่าสุดรัฐมนตรีก็บอกว่ายืนยันจากทีมผู้ดูแลแอปนี้บอกว่าแอปยังทำงานได้ตามปกติส่วนเรื่องที่ประชาชนไปพบปัญหาข้อมูลที่แสดงในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจจะเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดหรืออาจจะเป็นกระบวนการลงข้อมูลเท็จเพื่อการเบิกจ่ายและอาจจะมีกรณีที่โรงพยาบาลนั้นออกหน่วยตรวจนอกพื้นที่โดยผู้ป่วยไม่ทราบว่าเป็นหน่วยไหนอันนี้ก็ยังต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับก่อนถ้าประชาชนพบข้อผิดพลาดเนี่ยก็สามารถแจ้งเรื่องเข้าไปได้นะครับก็ตอนนี้มีคนร้องเรียนเข้าไปเท่าที่ตรวจเจอนะร้องเรียนเข้าไปแล้ว400รายการตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบกรณีนี้นะครับเหตุดราม่าแอดดิกนี่นะได้โพสต์ในFacebookเรื่องปมข้อมูลหมอพร้อมเนี่ยครับว่ามันไม่ตรง
ข้อมูลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงคือจากคุณจะนะครับเขาเป็นบุคลากรทางด้านสายวิทยาศาสตร์การแพทย์นะเขาจะมีความรู้เรื่องนี้เราก็ต้องฟังเขานะครับเจ้าหน้าที่ฝากมาโพสต์บนเพจ Drama Addict ข้อความดังนี้ขออนุญาตอ่านให้ฟังสวัสดีโยซิโมสวัสดีครับคุณเสาแก้วมารินสู่สวัสดีนะครับคุณไทยลาวสาวสายน้ำโขงสวัสดีนะครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณแม่จันทาเมื่อวานได้ข่าวว่ากินแกงหน่อไป2ชามใช่ไหมอย่าไปกินของเขาเยอะอย่าไปกินของเขาเยอะเกินเดี๋ยวเขาจะเอามาแซวข้อความตามนี้คุณฟังดราม่าแอดดิกครับผมเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ทำงานในรอพอสอตอครับไหนๆเรื่องก็ออกมาแล้วเลยอยากแจ้งให้รู้ในส่วนที่พวกผมต้องเจอด้วยแต่ยังไงก็ขอให้ปิดชื่อ Facebook ผมเป็นความลับด้วยนะครับสำหรับกรณีการนำชื่อไปใช้ในการตรวจรักษาและเบิกจ่ายยานั้นขอข้ามไปเนื่องจากไม่ใช่สถานการณ์ที่ผมประสบโดยตรงแต่ในส่วนของประวัติการตรวจและควบคุมโรคนั้นเนื่องจากรพสตจำเป็นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนประชากรทั้งหมดที่ต้องมีการตรวจในเขตรับผิดชอบไม่ได้คิดตามจำนวนเคสที่มารับการจริงส่งผลให้รพสตบางแห่งโดยเฉพาะรพสตขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรไม่เพียงพอไม่สามารถดำเนินการตรวจได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งจะส่งผลให้ค่าตัวชี้วัดหรือว่า KPI นั้นตกและถูกกดดันด้วยการลดงบประมาณที่จัดสรรมาให้นอกจากนี้การคำนวณงบประมาณเองก็อิงจากร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่ทำได้มากกว่าจำนวนเคสจริงรพสตจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลตัวเลขขึ้นมาเพื่อให้ยังคงได้รับงบประมาณสำหรับนำมาดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปส่วนกรณีที่บางคนย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ยังมีประวัติการตรวจคัดกรองในพื้นที่เดิมนั้นเกิดจากระบบฐานข้อมูลของรพสตยังคงแสดงว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่เดิมไม่ว่าจะย้ายออกไปแล้วหรือไม่ก็ตามเนื่องจากขั้นตอนการอัปเดตข้อมูลยังต้องทำด้วยระบบแมนนวลหรือว่าทำด้วยมืออีกทั้งข้อมูลของแต่ละรพสตถูกจัดเก็บแยกจากกันก่อนจะส่งเข้าสู่ระบบส่วนกลางจึงทำให้ตัวรพสตเองไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ 100% ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นการเมคข้อมูลขึ้นมาเพื่อที่จะรักษางบประมาณในการเบิกจ่ายจากส่วนกลางเอาไว้โดยรพสตเป็นผู้ดำเนินการนะครับเมื่อกี้รัฐมนตรีก็บอกอาจจะเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดขออภัยหรือคีย์ข้อมูลเท็จเพื่อการเบิกจ่ายอันนี้เข้าเคสนั้นคีย์ข้อมูลเท็จเพื่อการเบิกจ่ายแล้วมันทำให้ประวัติของประชาชนเสียหายบางคนนี่เกิดว่าข้อมูลมันโชว์อย่างนี้แล้วมันเป็นลิงก์ข้อมูลแบบส่วนกลางแบบ Big Data เนี่ยนะครับไปทำประกันชีวิตนี่เผลอๆไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะโดนเรียกตรวจสุขภาพชุดใหญ่นะทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรนะครับพอเอาขอประวัติการรักษาหน่อยเพื่อประกอบการทำประกันหน่อยโชว์เลยหลังนั้นนี่ตัวเองไม่ได้ป่วยแต่ถูกตั้งเบิกโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับประวัติสุขภาพก็กลายเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ 100% นะครับผมก็ถึงบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหามันอยู่ที่ระบบ KPI หรือไม่ครับพอตั้งขึ้นมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทำให้เกิดการกลัวงบประมาณก็เลยต้องทำแบบนี้ผิดอันนี้ผิดคดีอาญานะครับจริงๆถ้าจะเอาเรื่องกันจริงๆนะมันเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารแล้วก็นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยยิ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของรัฐด้วยนะครับ
็หนักนะครับคุณฟังครับสำนักงานประกันสังคมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กรกฎาวันนี้นายสหัสวัสดิ์คุ้มคงสสชลบุรีของพรรคประชาชนโพสต์ข้อความว่าได้ข่าวมาว่าการเลือกตั้งประกันสังคมอาจถูกเลื่อนไม่มีกำหนดมีผู้ไปร้องศาลปกครองกรณีการเลือกตั้งประกันสังคมว่าด้วยระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมที่ต้องให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งว่าอาจจะผิดกฎหมายได้ข่าวว่าวันนี้ทางประกันสังคมจะจึงพิจารณาว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งจนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับเรื่องนี้อยากให้ทางประกันสังคมเร่งออกมาชี้แจงโดยด่วนไม่ให้ใครครหาได้ว่านี่คือเกมการเมืองล่าสุดได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวของสำนักงานประกันสังคมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงโดยสาเหตุที่เลื่อนก็เนื่องจากคำสั่งศาลปกครองกลางเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาให้ทุเลาการบังคับตามข้อ2ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมโดยศาลให้เหตุผลว่ากฎหรือคำสั่งทางปกครองน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ประกันตนจำนวนมากนั้นไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เป็นการสร้างภาระและจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรมตามหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา26นะครับก็เกรงว่าถ้าใช้ต่อไปก็จะเกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเดียวยาไปหลังก็คือสรุปเอาเป็นภาษาง่ายๆคือการที่ให้ผู้ประกันตนหรือนายจ้างไปเลือกไปลงทะเบียนก่อนถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งน่ะศาลท่านมองว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนที่ไม่มีโอกาสลงทะเบียนหรือว่าคนที่ติดขัดเรื่องการลงทะเบียนประมาณนี้นะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุเราเป็นผู้ประกันตนแท้ๆเราส่งเงินสมทบทุกเดือนเราถูกหักเงินสมทบทุกเดือนพอเราไม่ได้ไปลงทะเบียนกลายเป็นว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งศาลท่านมองอย่างนี้นะครับตามกันต่อไปเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวรีบมาแจ้งครับคุณฟังเพราะว่าผู้ประกันตนก็มีหลายท่านนะสวัสดีคุณเจงสุนิตานันครับสวัสดีคุณพรครับสวัสดีคุณทราดิกาครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์แล้วก็ที่ติดตามทาง FM 92แล้วก็เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับถ้าเรื่องนี้ยาวผมไม่คุยละมันยาวเกินนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาสรุปตอนที่เขาตกผลึกแล้วดีกว่าเรื่องบัตรทองล้มไม่ล้มเนี่ยนะครับแต่ว่าทางฝ่ายค้านเขาออกมายืนเบื้องต้นแล้วครับว่ามันไม่ใช่เรื่องล้มเขาจะกำลังจะปรับปรุงกฎหมายให้มันทันสมัยประมาณนี้นะครับทางด้านแพทย์เขาเรียกว่าอะไรอะแพทย์ชนบทเขาออกมาติงนะคุณผู้ฟังก็มีแต่คนปรบมือให้นะครับบอกว่าอันเนี้ยถูกต้องอย่าไปเล่นเกมการเมืองอ่ะพูดแล้วผมคุยเลยแล้วกันชมรมแพทย์โพสต์คำเตือนถึงคุณเท้งณัฐพงษ์และพรรคประชาชนครับอย่าโลกสวยจนกลายเป็นผู้เปิดประตูให้กลุ่มคนต้านระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าระบบรัฐราชการและทุนการเมืองครอบงำทำให้ระบบบัตรทองต้องสูญสิ้นไปตามที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ย้ำยืนยันว่าไม่มีแนวคิดล้มบัตรทองและจะไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่ลดสิทธิ์ของประชาชนโดยหวังจะใช้กลไกสภาแก้ไขพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อปฏิรูประบบให้ยั่งยืนนั้นชมรมแพทย์ชนบทในฐานะคนทำงานที่ยืนหยัดปกป้องระบบนี้มาตลอด2ทศวรรษขอพูดตรงๆแบบไม่เกรงใจว่าข้อเสนอของประชาชนคือความอ่อนด้อยไร้เดียงสาทางการเมืองและกำลังพาสิทธิพลเมืองชิ้นสุดท้ายของคนไทยนั้นไปเสี่ยงบนแผงเนื้อในสภาบทเรียนสภาไทยเสียงข้างมากก็ลากไปกินพรรคประชาชนอาจจะฝันหวาดว่าตนเองจะสามารถควบคุมทิศทางกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่สวยหรูได้แต่ความเป็นจริงเจ็บปวดที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วซ้ำเล่า
ในสภาแห่งนี้คืออะไรลืมบทเรียนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแล้วหรือยังที่พรรคประชาชนผลักดันแทบตายยอมยกมือให้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยสุดท้ายก็โดนอำนาจสีน้ำเงินและฝ่ายอนุรักษ์นิยมหัวกันคว่ำจนไม่เหลือชิ้นดีการประกาศเปิดประตูแก้กฎหมายบัตรทองกลับเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มทุนสุขภาพและระบบรัฐราชการเข้ามารุมถึงและแก้กฎหมายตามใจชอบเมื่อกฎหมายเข้าสู่สภาพรรคประชาชนควบคุมเสียงข้างมากไม่ได้กลไกสภาจะสับเปลี่ยนไส้ในปรับสัดส่วนบอร์ดสปสช.ให้ฝั่งข้าราชการและกลุ่มทุนครองอำนาจและยัดไส้ระบบการร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์เข้าไปจนได้สุดท้ายก็ทำได้แค่ยกมือไม่เห็นด้วยแต่งูเห่าและเสียงข้างมากก็จะลากมันผ่านออกมาอยู่ดีพอรู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้วบัตรทองไม่ใช่แค่สวัสดิการแต่มันคือสิทธิพลเมืองและมนุษยธรรมชิ้นสุดท้ายที่พึ่งพิงของประชาชนในประเทศที่ความเหลื่อมล้ำสูงติดอันดับโลกที่ซึ่งไร้สวัสดิการรัฐที่ท่วนหน้าระบบบัตรทองคือประการด่านสุดท้ายที่รักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนยากจนเอาไว้มันคือสิ่งเดียวที่ทำให้คนไม่มีเงินไม่ต้องนอนรอความตายอยู่ที่บ้านการที่เสนอให้ปรับกลไกการคลังเปิดช่องให้ประกันเอกชนหรือดึงกลไกตลาดเข้ามาเบียดบังแม้จะตั้งใจดีแต่ในทางปฏิบัติมันคือการติดเครื่องสูบน้ำออกจากนาคนจนไปใส่นาคนรวยทันทีที่ระบบเปิดช่องให้จ่ายเงินเพิ่มให้จ่ายเพิ่มได้หรือรัฐราชการกลับมาคุมงบระบบบัตรทองจะถูกลดเกรดกลายเป็นระบบอนาถาสำหรับคนยากไร้ทันทีความเท่าเทียมที่สร้างมา20กว่าปีจะพังทลายลงในพริบตาหยุดเอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนไปเสี่ยงโชคกับกลไกรัฐสภาที่กุมอำนาจแบบเป็ดเสร็จการอ้างว่าจะเข้าไปสู้ในสภาไม่เห็นด้วยก็ค่อยโหวตสวนคือการเดิมพันที่ประมาทที่สุดถ้าพรรคประชาชนยังมองไม่เห็นว่ากลุ่มอิทธิพลการเมืองและกลุ่มทุนจ้องจะล้มระบบเหมาจ่ายไล่หัวและกลไกการอำนาจของสปสช.เพื่อดึงงบแสนล้านกลับเข้ากระเป๋ารัฐราชการและทุนเอกชนขนาดไหนพรรคก็ไม่พร้อมที่จะนำพาการปฏิรูปสาธารณสุขจงอยู่กับความเป็นจริงในสภาไทยเมื่อคุณประตูบ้านไว้แม้คุณจะบอกว่าเปิดเพื่อระบายอากาศแต่โจรที่มีอาวุธและพวกมากกว่าจะเดินเข้ามาขนทรัพย์สินในบ้านของคุณไปจนหมดโดยที่คุณทำได้แค่การนั่งมองชมรมแพทย์ชนบทขอเตือนพรรคประชาชนอย่างจริงใจอย่าโลกสวยกับระบบการเมืองและสภาที่เต็มไปด้วยการตอบแทนผลประโยชน์อย่าเปิดประตูให้แก้พรบ.บัตรทองในสภาชุดนี้เด็ดขาดเพราะผลลัพธ์สุดท้ายประชาชนคนยากจนจะเป็นผู้รับกรรมเต็มๆจงปกป้องสิทธิพลเมืองและมนุษยธรรมชิ้นสุดท้ายของคนไทยไว้อย่าให้คำว่าปฏิรูปกลายเป็นตัวช้างให้กลุ่มอำนาจเข้ามาปอกลอกระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าอีกเลยลงชื่อชมรมแพทย์ชนบท26กรกฎาคม2569นะครับก็มติในการเม้นก็เป็นเอกฉันท์บอกว่าขอบคุณชมรมแพทย์ชนบทปรบมือดังๆประมาณนี้นะมีวันก่อนผมดูรายการสัมภาษณ์จำชื่อรายการไม่ได้เขาบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นพระเอกผู้ใส่เสื้อคิดว่าธรรมะจะชนะอธรรมคิดว่าสักวันหนึ่งความดีจะต้องได้รับการตอบแทนแล้วก็จะเป็นผู้ชนะในสุดท้ายในชุดเหมือนละครซีรีส์แนวตั้งที่แท้แล้วเขาเป็นประธานปลอมตัวมาในโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับคือผมจำชื่อวิทยากรท่านนั้นไม่ได้เขาบอกว่าคุณไม่รู้หรือว่าคุณ

0: คณะรัฐมนตรีครับคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรียืดเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งใหม่และเก่าหมายถึงผู้ถือบัตรอยู่แล้วกับผู้ที่เพิ่งได้รับอนุมัติใหม่ทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาเลยนะครับครับสิงหานี้ก่อนจะเริ่มใช้พร้อมกัน1ตุลานะครับก็ใช้ไปก่อนประมาณนี้สรุปใช้ไปก่อนอีกโครงการหนึ่งครับคุณฟังโครงการแลนด์บริดจ์ย่อๆคือคุณเอกนิตินายกและรัฐมนตรีคลังบอกว่าศึกษาความเป็นไปได้ละนะครับเชิงเศรษฐกิจการลงทุนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมคุณเอกนิติบอกว่าผลสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้สูงที่อยู่ในระดับต่ำ แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับผลกระทบมันมาหมดเหตุการณ์ในวันออกกลางประมาณนี้หลายๆอย่างมีความเสี่ยงสรุปคือเหมือนกับจะบอกว่าไม่คุ้มทำแล้วไม่คุ้มทำแล้วมีความเสี่ยงที่จะเจ๊งอ่ะ ที่จะเจ๊งอ่ะสรุปก็คือบลาบลาบลามาเรื่อยๆเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าสรุปว่าพับคงไปเลยใช่ไหมแลนด์บริดจ์ก็คือจะไม่ทำต่อแล้วใช่ไหมคุณเอกนิติก็บอกว่าก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นี่อันนี้รองนายกพูดคุณอนุทินนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าใครบอกว่ายกเลิกและพับโครงการคุณเอกนิติว่าไปเรื่อยนี่ไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำพวกนี้โครงการเชื่อมต่อรถไฟอะไรเงี้ยจะทำให้การดำเนินการสามารถเคลื่อนได้ด้วยความรวดเร็วปรับปรุงท่าเรือสองฝั่งและเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถเอามาขึ้นมาปัดฝุ่นโครงการใหม่ได้ตลอดเวลานะครับเจ๊งสรุปกูอยู่มานี่จะเอาสักอย่างนะครับหาค่าไฟ200หน่วยแรกเดี๋ยวรอนะครับรอดูผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่องข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้านะครับ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเอาค่าไฟสาธารณะออกจากค่าไฟบ้านปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อให้มันครอบคลุมหมดทั้งผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับโอ้สองทุ่ม51เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับช่วงของ Variety Talk สักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ Talk
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยรับคุณพร้อมรับรองคุณภาพจากบริษัทสภาพรถยนต์มากกว่า2รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปา

0: ติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วง Variety Talk
4: ของทุ่ม55นาทีครับคุณผู้ฟังต้อนรับกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ช่วง Variety นะครับเดี๋ยว3ทุ่มตรงครับแจ้งจะต้องแจ้งทุกครั้งนะครับเผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีนะครับ FM 92แล้วก็เชียงใหม่ radio.comสามทุ่มตรงนี่คือตัดกลับเข้าสู่รายการปกติของสถานีนะครับแต่ว่าในส่วนของออนไลน์เราคุยกันต่อเนาะจนจบอะจนเนื้อหาที่ผมเตรียมมาจบนะครับก็เลยไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ครับขอบคุณสมศรีมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ขอบคุณโรงแรมคุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับ2โรงแรมนี้คุณผู้ฟังครับเขาสนับสนุนรายการเชียงใหม่ Variety Talk อยู่นะครับคุณผู้ฟังที่ไปรับประทานอาหารที่2โรงแรมนี้แจ้งไปเลยนะครับว่าเป็นแฟนรายการของเชียงใหม่ Variety Talk ทางโรงแรมทั้ง2โรงแรมจะมีส่วนลดพิเศษ 15% ให้ทันทีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับขอบคุณ Product Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่ฟาร์มมูลไส้เดือนและพันธุ์ไส้เดือนออร์แกนิกของเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องสอบท้องถิ่นนี่ตอนนี้โผล่มาทีละเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการออกหมายเรียกถึงระดับอธิบดีถึงระดับผู้อำนวยการสำนักทดสอบอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเลยนะหออสำนักทดสอบของมสวเนี่ยนี่ผมบอกละมันจะต้องมีการร่วมมือกันมันทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรอกเพราะมันจะการดึงเอาข้อสอบเอากระดาษคำตอบออกมาแก้ออกมาแล้วเอายัดย้อนกลับเพื่อประทับตารับรองอีกเนี่ยมันต้องมีคนระดับบิ๊ก ทั้งสองฝั่งทั้งผู้จ้างแล้วก็ผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้คือซัดทอดกันแบบเป็นทอดๆเป็นกระบวนการเลยตอนนี้ออกหมายเรียกไปแล้ว13รายเป็นข้าราชการระดับสูง2รายนายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอนุวิธีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ก็ข้อหาหนักเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเรื่องไฟเขียวครม.นี่ผมคุยไปแล้วนะคุณผู้ฟังครับราคาน้ำมันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้28กรกฎาคมพรุ่งนี้วันหยุดนะพรุ่งนี้วันเฉลิมพระชนภาษาในหลวงนะครับแล้วก็วันที่29วันอาสาฬหบูชา2วันนี้ปฏิทินแดงนะถือว่าเป็นวันหยุดราชการแล้วผม30เนี่ยมันเป็นวันเข้าภาษาปฏิทินไม่แดงอะราชการหยุดมั้ยแต่ไม่น่าจะหยุดเนาะมันหยุดติดต่อกัน2วันแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาจะลานะคือถือโอกาสลาพัดล้อมไปเลยคือลาวันที่27กับลาวันที่30 31เนี้ยก็จะได้ยาวเลยก็จะได้หยุดยาวตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาไปเลย9วันนี่นะครับจะสาถึงระดับสูงไม่ต้องรอดูต้องรอดูต้องติดตามนะครับคุณเซียซ่า09ครับสวัสดีนะครับราคาน้ำมันพรุ่งนี้เมื่อกี้ผมไปเติมละน่าเจ็บใจเนาะจากเท่าไหร่จาก30บาทขึ้นมาเป็น32บาทกว่ามันจะไม่32บาทได้ไง
5: Refresh refill the music Chiang Mai Radio freshen up
6: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขไม่ฟันธงผลตรวจสุขภาพประชาชนโผล่แอปหมอพร้อมทั้งที่ไม่ได้รักษาคีย์ข้อมูลผิดสวมสิทธิ์หรือไม่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนสงสัยถูกสวมสิทธิ์การรักษาหลังหมอพร้อมขึ้นประวัติการรักษาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแอปพลิเคชันหมอพร้อมอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาโดยก่อนหน้าตนได้ผลักดันนโยบายให้แอปหมอพร้อมโชว์ผลการรักษาจากโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชนส่วนกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลที่ตนเองไม่ได้ไปรักษานายพัฒนาอธิบายว่าแอปหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยบริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วและยังไม่ได้ถ่ายโอนซึ่งกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา1กรณีเกิดขึ้นที่รพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วถ้าประชาชนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องให้แจ้งมาที่แอปหมอพร้อมก็จะทำการลบข้อมูลหน้าบ้านแต่ข้อมูลทางหลังบ้านจะไม่ลบออกสามารถนำไปสอบสวนได้ว่าหน่วยบริการใดที่บันทึกข้อมูลและสืบหาสาเหตุว่าบันทึกข้อมูลผิดหรือเป็นการสวมสิทธิ์การรักษานายพัฒนากล่าวอีกว่าประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่อาจจะต้องเสียเวลาอัปเดตแอปหมอพร้อมพร้อมย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมปรับข้อมูลหน้าบ้านให้ตรงกันแต่ข้อมูลหลังบ้านยืนยันว่ายังคงอยู่เพื่อนำไปสอบสวนซึ่งเรื่องนี้ตนได้สั่งการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นการสวมสิทธิ์แต่ทราบแล้วว่าข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามามาจากแหล่งใดคาดว่า 1-2 วันนี้จะประเมินข้อมูลได้พร้อมขอให้ประชาชนที่พบว่าข้อมูลการรักษาที่ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนระวังโรคฉี่หนูไข้ดินหน้าฝนอย่าประมาทเดินลุยน้ำย่ำโคลนเสี่ยงติดเชื้ออันตรายถึงชีวิตนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง21กรกฎาคม2569พบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูสะสมรวม 2,190 รายอัตราป่วย 3.32 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต30รายอัตราป่วยตายร้อยละ 1.37ขณะที่โรคเมลิออยโดซิสโรคไข้ดินพบผู้ป่วย 1,654 รายอัตราป่วย 2.51 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต77รายอัตราป่วยตายร้อยละ 4.66 ซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงของโรคความเสี่ยงของการเสียชีวิตกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงที่สุดของทั้ง2โรคได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ 50-59 ปีกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสดินหรือแหล่งน้ำขังผู้มีบาดแผลรอยถลอกหรือผิวหนังเปื่อยชื้นจากการแช่น้ำลุยโคลนเป็นระยะเวลานานสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตราป่วยโรคไข้ฉี่หนูสูงที่สุดคือภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนโรคไข้ดินที่พบอัตราป่วยสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรคเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์โดยเฉพาะหนูโคกระบือสุกรหรือสุนัขเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำดินหรือโคลนและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาจมูกและปากหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหากอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดและเสียชีวิตได้สำหรับโรคเมลิออยโดซิสโรคไข้ดินเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำซึ่งพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังการสูดดมละอองฝุ่นดินที่ปนเปื้อนเชื้อการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดหรือการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: freshen up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220093
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่ชิงใหม่ Radio Fresh It Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

จริญในธรรมจงบังเกิดเมกะญาติแก่ยมการพุทธศาสนิกชนทุกท่านอันเป็นที่ฮักเป็นที่นับถือของทุกเจ้าวันนี้ทุกเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำรายการปกิณกะธรรมะมาพบมาพระกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยก็มาปะกันเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณพี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพวกเราชาวไทยทั้งหลายเป็นวันที่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้วันนี้พระองค์ท่านนั้นทรงมีพระชนมายุครบ74พรรษาผู้กำเขาก็ว่าท่านนายหลวงอายุได้74ปีเต็มวันนี้ฉะนั้นก็ขออนุญาตโยมทุกท่านทุกคนได้ส่งกระแสจิตแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีคือแก่พระองค์ท่านเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่รวมจิตใจของคนไทยทุกๆคนเรามีสถาบันชาติมีสถาบันศาสนาแล้วก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้นในวันนี้นอกจากปูชาพระรัตนตรัยแล้วเราก็จะสวดพุทธมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ขอญาติโยมตั้งจิตตั้งใจคือเป็นสมาธิดีเอาละต่อไปก็ธรรมาก็จะนำญาติโยมบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระพุทธสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังธัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะ

ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิอิติปิโสปังคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทโธอนุตตโรปุริสธัมมาสาลาติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังวะมังคะลัญจาโยจะมะนาโพสะกุณัสสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตสวัคคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอกิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจันตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญญาโยจะมะนาโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนโตสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตัญจตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปะหุนโยทักขินโยอัญชะลิกะระนิโยอนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญญาโยจะมะนาโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตโหสังโฆสัตติสังฆโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโหสังฆาจตถาปะเร
ตุเปคาโพชังคาสัตเตเตสัพพทักสินามุนินาสัมปทัคตาภะวิตาภะอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายะยะโพธิญาเยเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโทมุคคัลลานัญญะกัสสะปังคิลานิทุกขิเตติสวะโพชังเกสัตตะเตสัญเยเตจตังอภินันทิตวะโรคมุจินสุตังคะเนเอเตนะสัจจบัจเจนะสุทิเตอตุสัพพทาเอกทาธัมมะราชาปิเคลัญเยนะปิปิริโตยุนตะเตเลนะตัญเยวะพันนาเปโตวานะสาธะลังสัมโพธิตวะจังอภัตตาตัมมะพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจบัจเจนะโสทิเตอตุสัพพทาปะอินาเตยะอภัตถาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพทาสักกัตตุพุทธรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวะลังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัสสาวะสัพเพทุกขะภูปัสสมินตุเตสักกัตตุธัมมะรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวะลังลิลังอุปสัมมานังธัมมะเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพพยาภูปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังฆรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวะลังอาอุนายังปาอุนายังสังฆเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคาภูปัสสะเมนตุเตนัตติเมสลานังอัญญังพุทโธเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะอุทุเตชะยะมังคะลังนัตติเมสลานังอัญญังธัมโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสลานังอัญญังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุณณสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพัสสัตตายิตัตถายะตังตวงกันอายิเตวะเตปัลลิวัจเจลายะตันเตอมนุสิกิปะวะเกปัญญเกนะเกวิเศพุทเตอกัลละมัลลเนนะวาสัพพัสสัมมามะลันามุตโตทัปเปตุกาละมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตวสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปูชังทาระนังวัจนังคารุงปะเลสังเดสนังสุตัตสะอายุปวัตติ
lang ka la do taya nang tam ba ka ti yo ma nga bun yo ma nga te cho kan ti pe ta ti tam mi ko sam po ta ma ma ko nga ko sa sa na su pa tam pa ko taya la ta sa a taya ka lan ya ni pa ku pa te vi ku sa sa na ki che su sang ka te vi se sa to u pa tam pa te te san cha pi ta ka taya si ka nang ki te na sa to ka la ya la te sa Santa Carino Kale te buti Pava ya Rata sa ya Paja ya ya E te jata Palan ye Sang te itat Kala su je ta sa Tato Vata ye Ka sa pe sa Maka san te Chivi no Vinyo etang biya yanti pavante tan langatika Samakki ya jasa besang tayate suvilo jate Nanate se supan yato nipayo nilupatawo Itane su maala jate wasat Tati sama yuko Iti semang kale kale te matsa jaya mangkalang Latan nataya nupave na latan nataya te jasa Palaminta maala jataya nang nanti watano Jilan jiwa tu di kayu wanu beto suke dito Palu beto jasa pata papato tu sapa mangkalang Silila jeba di tatu ni jang patala ni pasato Sape magiti kadeva apit palento ng satan Jilang tita tulogat sa ming sama samputa sa sanante Doi putta nupap Tamba nupap Sangka nupap Bodhisattayamun Kocangka parit Yantu nimitang Sakatua natime Ati unasa vijayo Atama pap Pom prasong ongnen Le Banda pasok ikon tuk mulau tuk saladit Bani pen van di praong tan Pabat sumdet pa jau yung hua pra Pachilakau jau yung hua Daisong mi pachon mayu Jet sip si pansa Kokho thawai prapon คือพระองค์ท่านนั้นทรงมีพระสุขภาพพลมัยอันแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้120พระพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรและพระบุญกุศลต่างๆที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำในพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญบารมี
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาแผ่เมตตาธรรมเอื้อแก่ประสบนิกรอาตมะและประสบนิกรทุกผู้เหล่านั้นคือได้ทรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่กินยุกกินยารักษาบ่หายขอพระลำบาลมีจงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคืออันตรธานสัวหายคือมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลคือมีชัยชนะมีโชคมีใจปราศจากซึ่งอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุบัติภัยโรคาภัยอย่าได้มาใกล้มากายคือมีความสุขกายสบายใจจำเริญไปได้สติและปัญญาบ่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทคือจำเริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภะละเหมือนกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าฝนก็ดีลมก็ดีก็ยังมีอยู่จะได้ชะล่าใจบ้านเฮาบ่ตกที่อื่นปั่นตกดังที่ญาติโยมเองโอ้ได้หันตามข่าวต่างๆนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงโยมและอาตมาก็ผ่านมาด้วยดีและต้องผ่านต่อไปจนมีอายุ120ปีตะวันเมื่อเจ้าออกวัดไปที่โรงเรียนเทศบาลอ่างดงทางเจ้าหน้าที่เทศบาลอ่างดงคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงป.6ได้จัดกระทำบุญถวายเตียนในพรรษาแก่พระสงฆ์เจ็ดรูปมีการเจริญพุทธมนต์และถวายเตียนต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากเสร็จแล้วกลับมาที่วัดคณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยานำโดยท่านผอ.และทางเทศบาลเจ้าหน้าที่คณะครูเด็กนักเรียนนำเตียนมาถวายที่วัดเมื่อตะวันวานี้ต้องขอขอบใจนอกนั้นมีคณะครูอาจารย์นำโดยผอ.นำเตียนมาถวายเพื่อจุดบูชาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษานี้มีป้าน้อยสง่าแม่วนิดามาถวายโภชนะอาหารอุทิศบุญกินบุญทานคือแก่พ่อแก่แม่ผู้มีพระคุณดวงลับดับขันไปก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากต่อจากนั้นก็พักผ่อนพบยมสนทนาธรรมจนถึงปัจจุบันในวันนี้เวลานี้ญาติโยมวันนี้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งทางวัดได้รับพระราชทานน้ำสงฆ์พระธาตุเจ้าของวัดพระสิงห์แต่ว่ามีการ
แห่พระไทยน้ำสงและวันนี้ก็จะได้ส่งน้ำพระธาตุนิมนต์พระสงฆ์30กรุสวดชยมงคลคาถาเวลาบ่าย3โมงอาตมาก็จะไปในวันนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เป็นวันโกนเป็นวันตกแต่งดาครัวกินครัวตานจะไปลืมเนื้อจะไปลืมเตรียมพร้อมวันนี้น้อมจิตน้อมใจนึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามศาสนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนละความชั่วอันไหนเป็นความชั่วความบดีเป็นบาปด้วยการกระทำทางกายทางวาจาและทางด้านจิตใจก็ละเห็นเนอเดี๋ยวกระทำความดีทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจวันนี้ตั้งใจมั่นตั้งใจเป็นบุญเวลาจะห่อขวกินขวตานห่อนึ่งห่อขนมเตรียมดอกไม้ทูบเทียนใส่ขันไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวออกจากบ้านจากจองไปในขวงแก้วเจ้าทั้งสามเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาของญาติของโยมแล้วเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาดังที่ได้กล่าวญาติโยมฟังมาหลายครั้งหลายคราฉะนั้นต้องตั้งจิตอธิษฐานขอเงื่อสำฤทธิ์ในสามเดือนนี้เธอมีสัจจะวาจาว่าจะไม่ขาดในการได้เสริมสร้างบารมีอือแก่ตัวเองว่าจะไปทำบุญทักบาตรไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนาเหล่านี้เป็นต้นแล้วอีกประการหนึ่งแต่โยมทั้งหลายนั้นในค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้เป็นสามีภรรยาก็นอนร่วมกันได้ยังดีแยกนอนด้วยกันเขาก็จะมีอุโบสถศีลเกิดขึ้นเขาก็ยักหักษาศีลนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าสองคืนหนึ่งวันมันบริสุทธิ์พุทธพองตั้งแต่ข้อหนึ่งไปถึงข้อที่8ญาติโยมท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจออเนอร์ได้บุญได้กุศลจริงๆวันพรุ่งนี้ทำบุญตักบาตรอุปคุตเทศบาลหนองทองจัดนิมนต์อาตมะในฐานะเป็นตุก็มีเมตตาธรรมก็จะไปที่เทศบาลพร้อมพระสงฆ์องค์เด่นรับบิณฑบาตโยมทั้งหลายผมต้องคึกนักเนื้อทุกเจ้าทั้งหลายต้องคึกนักไปบิณฑบาตอย่างเจ้าแดะเจ้าว่าเมื่อชาวบ้านคิดว่ามันดีมันก็ดีสิ่งใดที่ดีก็มีเมตตาต่อสิ่งดีๆแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นนี่ขอฝากเอาละวันนี้อุจาไปมาเป็นเวลาพอดี30นาทีอายุวันโนสุขังพระลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ื่องการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

ถ่ายชีวิตบวกคือ5ตัวบวกเป็นตัวนะครับแม่ลูกอ่อนนะครับ5ชีวิต6ชีวิตครับ5บวก1เป็น6ชีวิตนะครับขอบคุณครับสาธุครับ

0: ถ่ายชีวิตควบกระบือ5ตัวควบเป็นตัวนะครับแม่ลูกอ่อนนะครับ5ชีวิต6ชีวิตครับ5 6 1เป็น6ชีวิตนะครับถ้าพวกเราสาธุครับสาธุสาธุ
1: ต่อไปนี้ผมคิดว่านโมพร้อมกันก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีอาจารย์วารินบุญรัตน์เลิศเป็นต้นเป็นประธานพร้อมทางศิษย์ทั้งหลายขอได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยประกอบบุญกุศลในการปล่อยปลาปล่อยโคปล่อยกระบือและปล่อยสัตว์ทั้งหลายเพื่อเป็นชีวิตให้ทานแก่ชีวิตอันเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ทั้งหลายผู้กำลังตกทุกข์อยู่ให้พ้นจากความทุกข์ความหวาดกลัวขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยท่านมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณแห่งกุศลกรรมนี้จงเป็นพยานแห่งเจตนาอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ปรารถนาจะละเว้นจากการเบียดเบียนมีเมตตากรุณาและช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทั้งหลายเพราะสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าปล่อยในวันนี้จงพ้นจากภัยพ้นจากเครื่องจองจำพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายได้มีชีวิตคนสัตว์จะได้ประสบอันตรายทั้งหลายเพราะสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้เป็นสุขเถิดอันหนึ่งด้วยบุญกุศลแห่งชีวิตทานครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะเดินด้วยอายุวันนะสุขะภาระปัญญาทรัพย์สมบัติอันชอบธรรมมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงประสบความเจริญในหน้าที่การงานครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้บุญกุศลนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เจริญในทานศีลภาวนามีศรัทธามั่นคงมีสติมีสมาธิและปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ติอนิจจังทุกขังอนัตตาละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปรับปรมาส
0: สาธุสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุจากนี้ใครชีวิตควบกระบือ5ตัวควบ1ตัว

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ารย์ว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
1: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเพิ่นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี๊ยะควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่มปืนบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเป้าจะจนกันกลางอากาศขนฉลาดจะนอนดึงขนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มขนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผ่หู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะคลองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลท่านทั้งหลายเอ้ย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีแง่คิดชวนท่านคิดพิจารณาตามหลักวงการแพทย์ผมเกษตรแพทย์จำฤทธิ์บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวมีเรื่องที่นำมาเสนอเป็นข้อคิดว่าจริงเท็จประการใดแพทย์ได้อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ในการนอนหลับเวลากลางวันและนอนไม่หลับในเวลากลางคืนไม่ใช่แค่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของหยินและหยางรวมถึงการทำงานของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงตามหลักการแพทย์แผนโบราณ ตามที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามกล่าวว่าการนอนดึกดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยทั่วไปในสังคมปัจจุบันหลายคนเข้านอนดึกหรือแม้กระทั่งนอนดึกเกือบทั้งคืนแล้วชดเชยด้วยการนอนหลับในเวลากลางวันในระยะแรกร่างกายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าเรื้อรังสมาธิลดลงปัญหาการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมเสื่อมโทรมลงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีตารางงานที่ยุ่งและภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการนอนหลับอย่างมากการตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆและการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงทีไม่เพียงแต่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องสุขภาพในระยะยาวในวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันอีกด้วยการนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับหยินและหยางการแพทย์แผนโบราณก็มองว่าร่างกายมนุษย์เป็นองค์รวมที่ทำงานตามกฎของธรรมชาติกลางวันเป็นของหยางกลางคืนเป็นของหยินเมื่อตกกลางคืนพลังหยางจะลดลงพลังหยินจะเพิ่มขึ้นและร่างกายจะเข้าสู่สภาวะสงบที่เกิดการสะสมแล้วก็ฟื้นฟูการนอนหลับในเวลากลางคืนจึงเป็นสภาวะทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับการคืนพลังหยางสู่หยินการบำรุงเลือดหยินการปรับสมดุลของซี่และก็เลือดและการทำให้จิตใจสงบเมื่อคนเราตื่นในเวลากลางคืนและนอนหลับในเวลากลางวันความสมดุลนี้จะถูกรบกวนพลังหยางจะไม่ถูกเก็บสะสมอย่างเหมาะสมและเลือดหยินจะไม่ได้รับการบำรุงอย่างเพียงพอหากสถานการณ์นี้ยังคงอยู่จะทำให้หยางไม่คืนสู่หยินและหยินไม่เก็บสะสมหยางทำให้ความสามารถในการควบคุมตนเองของร่างกายอ่อนแอลงและก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายดร.ส่วนไทยอธิบายผลกระทบของพฤติกรรมการนอนหลับในเวลากลางวันและการตื่นในเวลากลางคืนต่ออวัยวะภายในวงจรการนอนหลับและการตื่นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหัวใจตับม้ามและไตเมื่อจังหวะนี้ถูกรบกวนการทำงานของ อวัยวะเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบตามลำดับผ่านกลไกเฉพาะต่างๆผลกระทบต่อจิตใจจิตใจเป็นอวัยวะที่ควบคุมจิตวิญญาณเกี่ยวข้องโดยตรงกับสติสัมปชัญญะสภาวะทางจิตและการนอนหลับเมื่อคนเรานอนหลับตรงเวลาในตอนกลางคืนจิตใจจะสงบการไหลเวียนโลหิตเป็นปกติและจิตวิญญาณก็มีที่พักผ่อนการนอนดึกเป็นเวลานานจะขัดขวางไม่ให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะสงบที่จำเป็นส่งผลให้พลังงานของหัวใจลดลงและสารอาหารของจิตวิญญาณลดลงตามไปด้วยในทางคลินิกผู้ป่วยมักมีอาการใจสั่นวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนนอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สนิทและฝันร้ายบ่อยครั้งอาการเหล่านี้เป็นอาการของการแสดงพลังงานหัวใจไม่เพียงพอและความไม่สบายใจทางจิตใจซึ่งมักพบในผู้ที่มีนิสัยนอนดึกเป็นเวลานานผลกระทบต่อตับการนอนหลับในเวลากลางคืนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของตับการนอนหลับดึกเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายไม่เข้าสู่สภาวะสงบและเลือดจะไม่ไหลกลับสู่ตับอย่างเพียงพอในทางคลินิกผู้ป่วยมักจะหงุดหงิดง่ายรำคาญใจถอนหายใจบ่อยรู้สึกแน่นหน้าอกเวียนศีรษะปวดตาและนอนหลับไม่สนิทผลกระทบต่อม้ามวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินที่ไม่สม่ำเสมอเช่นการนอนดึกจ จะทำลายพลังงานของม้ามทำให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลงเมื่อพลังงานของม้ามพร่องการผลิตซี่และเลือดก็จะแย่ลงส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังเบื่ออาหารท้องอืดและความผิดปกติของระบบย่อยอาหารผลกระทบต่อไตเวลากลางคืนมี

ารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรได้นำแบ่งธรรมะเป็นการบรรยายให้ท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาได้รู้ได้เข้าใจกันนะครับผ่านคลื่นนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างปัญญาบารมีของท่านผู้ฟังนะครับก่อนในเรื่องของชีวิตมนุษย์เรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายดิ้นรนกันไปตามสภาวะนะครับของชีวิตเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนการเกิดมาเป็นมนุษย์สยชาติถือว่าด้วยอำนาจของบุญกุศลศีล5ประการกุศลกับบำบด10นำพาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามก็ทำให้เราได้รู้จักชีวิตเราตั้งแต่จำความได้เกิดจากท้องแม่มาพ่อแม่ประคบประงมเลี้ยงเติบโตมาทำให้เราได้จำความได้ก็พัฒนาการมาตามลำดับสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นโมฆะธรรมก็วันนี้อยากจะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้คิดได้พิจารณากันถึงหลักธรรมที่น่าสนใจช่วงที่ผ่านมาผมก็นำเรื่องของวิมานวัตถุบ้างซึ่งใครทำความดีในโลกมนุษย์นี้แล้วได้ไปบังเกิดบนสวรรค์อย่างไรในวิมานวัตถุพระสุตตันตปิฎกซึ่งพระโมคคัลลานะเถระบ้างพระเถระรูปอื่นๆนะครับที่ขึ้นไปบนสวรรค์ก็ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยนะครับแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงยกย่องให้พระสงฆ์สาวกแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แต่ว่าผู้ที่ได้อภิญญาย่อมมีอภินิหารที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ส่วนใหญ่ก็ส่งเสริมในเรื่องของอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนงานเผยแผ่จะเป็นงานธรรมทูตก็ดีทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศนั้นก็เน้นงานเผยแผ่เป็นหลักดังนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ดีสถานีสื่อของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีสื่อวิทยุสื่อดาวเทียมหรือสื่อออนไลน์ก็ตามนะครับบทบาทโดยเฉพาะสื่อทีวีของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราก็มีหลายช่องเหตุผลไว้ต้องไปถามนะครับว่าทำไมเรารวมตัว

กันไม่ได้ว่าเป็นทีวีช่องพระพุทธศาสนาช่องเดียวคงเป็นไปได้ยากนานาจิตตังต่างจิตต่างใจต่างช่วยกันทำแม้จะกระจายมีหลายช่องก็ตามในหน่วยงานองค์กรของพี่น้องชาวพุทธเราไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าเป็นผู้นำก็ดีร่วมกับอุบาสกบาติกาศรัทธาจะตั้งในนามของมูลนิธินะตั้งในนามของสมาคมองค์กรเครือข่ายชาวพุทธก็ตามเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับมีมากมายแม้วิทยุพระพุทธศาสนาที่ออนแอร์ออกอากาศกันอยู่ในประเทศไทยทั้งคลื่น AM และ FM โดยเฉพาะในปัจจุบันนั้นก็เป็นคลื่น FM ซึ่งมีน้อยกว่าคลื่นบริการธุรกิจซึ่งคลื่นพระพุทธศาสนาวิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนานั้นก็อยู่ในกลุ่มของวิทยุชุมชนกับบริการสาธารณะโดยเฉพาะบริการสาธารณะนั้นก็ได้จะมีมูลนิธิมีสมาคมวัดวารามต่างๆที่จัดตั้งขึ้นตามใบอนุญาตของกสทช.ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีในปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่ดีมาแล้วในอดีตแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีต่อไปในอนาคตสื่อสารมวลชนเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วรับฟังกันบางสถานีก็เปิดปิดสถานีไม่เท่ากันบางสถานีก็ไม่ได้ปิดสถานีเลยอย่างการกระจายเสียงเครื่องงาน

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับโบคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมทำร่วมใ
4: จ Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
9: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
7: นิทานชาดก
9: เรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
10: เชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ในอดีตชาติกับชาดกที่ชื่อว่าชมพูขาทกะชาดกกาและสุนัขจิ้งจอกณป่าชมพูแสนหวานแห่งหนึ่งยังมีต้นชมพูต้นหนึ่งที่มีเจ้ากาน้อยชอบบินมาเกาะกิ่งขับร้องเพลงไปพร้อมกับจิกกินผลชมพู่สุกอย่างสบายอกสบายใจครั้นสุนัขจิ้งจอกผ่านมาเห็นก็เกิดอาการอยากทานบ้างจึงคิดหาอุบายว่าเสียงใครนะมีความไพเราะที่สุดฟังแล้วมีความสุขจริงๆกาเกิดความรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากแม้นจะไม่จริงก็ตามกากล่าวตอบว่าเจ้าอยากกินชมพู่แสนหวานบ้างไหมล่ะว่าแล้วเจ้ากาก็เขย่าต้นชมพู่ลงให้สุนัขจิ้งจอกกินอย่างอิ่มน้ำสำราญฝ่ายเทวดาทนไม่ไหวที่เห็นกากับสุนัขจิ้งจอกแกล้งชมเชยกันจึงกล่าวติเตียนว่าเจ้าทั้งสองช่างยกยอกันจริงๆต่างฝ่ายต่างไม่จริงใจต่อกันเลยสุนัขจิ้งจอกก็ชอบกินของตายซากส่วนกาก็ชอบกินของเหลือธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจต่อหน้าทำอย่างหนึ่งรับหลังทำอีกอย่างหนึ่งทำดีเพื่อหวังประโยชน์ของตนเองดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเป็นเพื่อนแต่เวลาดื่มเหล้าก็มีเป็นเพื่อนแต่ปากว่าก็มี
6: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์สังเวคะปริกิตตะนะปาถะสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติ
3: อิทัตถาคโตโลเกอุปันโน
2: พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี
3: ้อรหังสัมมาสัมพุทโธ
2: เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
3: ธัมโมจะเทสิโตนิยานิโก
2: และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์
3: อุปสามิโกปรินิพพานิโก
2: เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพาน
3: สัมโพธาคามีสุขตาปเวทิโต
2: เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ
3: มายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามะ
2: พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า
3: ชาติปิทุกขา
2: แม้นความเกิดก็เป็นทุกข
3: ์ชราปิทุกขา
2: แม้นความแก่ก็เป็นทุกข
3: ์มรณัมปิทุกขัง
2: แม้นความตายก็เป็นทุกข
3: ์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขา
2: แม้นความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข
3: ์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโค
2: ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข
3: ์ปิเยหิวิปโยโคทุกโค
2: ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
3: ยำปิดชังนลภติตำปิทุกขัง
2: มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข
3: ์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา
2: ว่าโดยย่อความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข
3: ์ไสยทิทัง
2: ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
3: รูปูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกองรูป
3: เวทนูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นความรู้สึก
3: สัญญูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความจำ
3: สังขารูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มความคิด
3: วิญญาณูปาทานขันโธ
2: ความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มสิ่งที่รู้อารมณ
3: ์เยสังปริญญายะ
2: เพื่อให้สาวกรู้รอบอย่างท่องแท้ในความหลงพอใจชอบมากยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มกองหรือขันเหล่านี้เอง
3: ธารมโนโสภควา
2: จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู
3: ่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติ
2: ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก
3: เอวังภาคาจัปปนาสาภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติ
2: อันหนึ่ง คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวก

0: ทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าร
1: ูปังอนิจจัง
0: รูปไม่เที่ยง
1: เวทนาอนิจจา
0: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยง
1: สัญญาอนิจจา
0: ความจำไม่เที่ยง
1: สังขารอนิจจา
0: ความคิดปรุงแต่งดีชั่วไม่เที่ยง
1: วิญญาณังอนิจจัง
0: สิ่งที่รู้อารมณ์ไม่เที่ยง
1: รูปังอนัตตาร
0: ูปไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใดๆ
1: เวทนาอนัตตา
0: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆสัญญาอนัตตา
0: ความจำไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆสังขารอนัตตา
0: ความคิดไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆวิญญาณังอนัตตา
0: สังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
1: สัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติ
0: ทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาใด
1: ๆตามายังโอตินามหะ
0: พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว
1: ชาติยา
0: โดยความเกิด
1: ชรามรณเณนะ
0: โดยความแก่และความตาย
1: โสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิ
0: โดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลาย
1: ทุกโคตินา
0: เป็นผู้ถูกความทุกข์ยั่งเอาแล้ว
1: ทุกขะปะเรตา
0: เป็นผู้มีความทุกข์เป็น

0: ตี
1: ทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้
0: จิรปรินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสรณังคตา
1: เราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะ
0: ธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะ
1: ถึงพระธรรมด้วยถึงหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าด้วย
0: ตัสสะภะคะวะโตสาสนังยถาสติยถาพลังมนสิกโรมะอนุปฏิปัชฌามะ
1: จักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลัง
0: สาสาโนปฏิปฏิ
1: ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย
0: อิมัสเกวลัสทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญ
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ฝากด้วยความว่าจงพิจารณาตนด้วยตนเองมนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดติตนเองเพราะเหตุใดไม่ควรทำเหตุนั้นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้เกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตัฏฐานะกุสโลภิกขเวภิกขุติวิทูปะปริกขีอิมัสสมิงธัมมะวินะเยเกภลีวุสิตวาอุตมะปุริโสติจะตีตี
3: สาธุ
2: วันนี้วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2558ที่อารามภิกษุณีสุทธจิตนะคะวันนี้ได้นำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นนะพระพุทธพจน์นี้มาจากพระไตรปิฎกนะพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวรรคเล่มที่17นะคะถ้าเป็นฉบับมหามกุฏก็เล่มที่27นะคะข้อที่118พระสูตรนี้ชื่อว่าสัตตัฏฐานะสูตรนะคะพระพุทธพจน์ที่ได้กล่าวไว้เป็นพระบาลีในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะถ้าแปลเป็นไทยก็จะแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการผู้เพ่งพินิจโดยวิธี3ประการเราเรียกว่าอุดมบุรุษหรืออุตมะบุรุษคือบุรุษผู้สูงสุดผู้เสร็จกิจคือผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้นะอันนี้คือคำแปลของพระพุทธพจน์ที่นำไว้เป็นบทต้นนะคะพระสูตรนี้ยาวมากเหมือนกันถ้าถามว่าพระสูตรนี้อยู่ในปัณณาสไหนนะคะก็ตอบว่าอยู่ในมัชฌิมปัณณาสสังยุตตนิกายขันธวารวรรคเนี่ยแบ่งเป็นหมวดละ50พระสูตรเนี่ยเรียกว่าหมวดเป็นปัณณาสปัณณาสเนี่ยอันนี้อยู่มัชฌิมปัณณาสอยู่วรรคไหนอยู่อุปายวรรคนะอยู่พระสูตรที่เท่าไหร่ก็บอกเป็นพระสูตรที่5วรรคที่1ในมัชฌิมปัณณาสเลยคือสัตตัฏฐานสูตรพระสูตรนี้ยาวแต่ว่าอยากจะให้พวกเราตั้งใจฟังจังเลยอยากนะ ด้วยความปรารถนาดีช่วยไม่ง่วงหน่อยช่วยไม่ฟุ้งซ่านหน่อยช่วยตั้งใจฟังดีๆหน่อยนะอาจารย์จะอ่านทุกตัวอักษรในนี้แล้วพวกเราลองค่อยๆฟังไปนะฮะจะซาบซึ้งมากเลยตั้งใจฟังนะในฉบับมหามกุฏหรือฉบับสากลเนี่ยข้อสากลคือข้อที่118เล่มที่27นะคะแต่ถ้าเราไปดูเล่มที่17ในมจลสีฟ้าใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ข้อที่57 จะตั้งใจอ่านให้ฟังนะข้าพเจ้าหมายถึงท่านพระอานนท์เถระได้สดับคือได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการบาลีชัดๆเลยนะฮะสัตตฐานะกุสโลผู้ฉลาดในฐานะ7ประการผู้เพ่งพินิจโดยวิธี3วิธีติวิทูตะปริขีเราเรียกว่าอุดมบุรุษผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เนี่ยทีนี้ขอไปดูบนกระดานนิดนึงบนกระดานอาจารย์เขียนไว้ให้พวกเราสนใจพวกเราสนใจหรือเปล่าสนใจไหมคะเฉลยใช้คำว่าเฉลยเฉลยอะไรหนึ่งผู้ปฏิบัติดีแล้วคือใครเนี่ยอยากรู้ไหมคะพวกเราอยากรู้จักสุปฏิปันโนใช่ไหมใครคือผู้ปฏิบัติดีวันนี้จะได้ฟังคำเฉลยแล้วใครคือสุปฏิปันโนเรามีตัวเช็คละใครคือผู้มั่นคงในธรรมวินัยนี้ภาษาบาลีว่าคาทันโตใครเนี่ยเพราะอะไรบางคนก็ประกาศเนาะข้าพเจ้าบวชตลอดชีวิตโออีกไม่กี่เดือนศึกไปแต่งงานเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเอ๊ะแล้วเราจะเชื่อใครดีเนี่ยนะว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงในพระธรรมวินัยนี้เออเราจะมีหลักวัดยังไงน่าสนใจไหมน่าสนใจเนาะว่าใครจะมั่นคงแค่ไหนต่อไปข้อที่สองใครคือผู้หลุดพ้นดีแล้วหลุดพ้นจากกิเลสนะฮะภาษาบาลีว่าสุวิมุตโตใครเป็นผู้หลุดพ้นแสดงว่าการหลุดพ้นมีสองอย่างจริงไหมมีสุวิมุตโตคือหลุดพ้นแบบไหนคะหลุดพ้นแบบดีแล้วอ่ะกับมิจฉาวิมุตต์เนี่ยเห็นไหมบางคนหลุดพ้นเหมือนกันนะง่วงนอนนี่เป็นทุกข์ไหมคะไปนอนแล้วนึกว่าหลุดพ้นเหรอเนี่ยหลุดพ้นผิดๆนะเธออย่างเงี้ยการหลุดพ้นอย่างถูกต้องคืออะไรก็จะมีคำเฉลยใครคือผู้หลุดพ้นดีแล้วต่อไปอีกข้อหนึ่งคือทีนี้คำว่าหลุดพ้นดีแล้วเนี่ยมันก็จะไปตรงกับคำว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเนาะภาษาบาลีว่าเกภะลิโนทีนี้สำนวนการแปลของสองเล่มไม่เหมือนกันฉบับเล่มใหญ่ๆเนี่ยนะของมจลเนี่ยเขาแปลว่าผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่ฉบับมมลฉบับมหามกุฏเนี่ยเขาแปลว่าผู้เสร็จกิจนะเอามาอ่านให้ฟังพวกเราจะได้รู้ว่าเวลาไปเจอก็จะได้ไม่ต้องสงสัยเกภะลิโนเนี่ยแปลว่าผู้เสร็จกิจก็ได้หรือผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงมันก็เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมถ้ามันยังมีความง่วงอยู่เนี่ยมันก็ยังมีกิจที่จะต้องไปละความง่วงอยู่ใช่ไหมโอ้ยมันไม่เสร็จกิจนี่ไงใช่ไหมอะไรหลับมาทั้งคืนตื่นแล้วยังไม่เสร็จกิจอีกเสร็จกิจคือมันยังไม่หมดกิเลสมันเลยมีกิจที่จะต้องละกิเลสไงแต่คนที่ไม่ง่วงเลยเนี่ยเขาไม่ง่วงเลยเขาก็ไม่มีกิจที่จะต้องมานั่งละความง่วงใช่หรือเปล่าอาจารย์พูดให้มันดีนะเฉพาะง่วงหรือไงไม่ใช่หรอกคำว่าเสร็จกิจตรงนี้ก็คือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอันเดียวกันไงคือต้องไม่มีกิเลสให้ต้องมานั่งทำงานอีกไงความหมายเดียวกันไหมคะผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็คือผู้เสร็จกิจแล้วก็คือไม่มีงานที่จะต้องมาละกิเลสไงทีนี้เรามาดูวันนี้จะเฉลยว่าใครคือเป็นพระสุปฏิปันโนใครเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนศาสนานะคะมีศรัทธามั่นคงในศาสนาคือเป็นผู้มั่นคงในพระธรรมวินัยนี้คาทันโตสองอันนี้อันเดียวกันนะฮะสุปฏิปันโนกับคาทันโตเนี่ยผู้ปฏิบัติดีแล้วกับผู้มั่นคงในพระธรรมวินัยเนี่ยอันเดียวกันต่อไปข้อที่สอง สุวิมุตโตกับเกภลิโนนี่ก็อันเดียวกันคือผู้หลุดพ้นดีแล้วก็คือผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็คือผู้เสร็จกิจแล้วอันเดียวกันนะอันเดียวกันทีนี้ใครก็ตามที่ฉลาดในฐานะ7ประการเพ่งพินิจโดย3ส่วนส่วนไหนก็ได้3ส่วนเนี่ยนะจะชื่อว่าข้อที่3คือเขาจะได้ชื่อว่าเป็นอุดมบุรุษผู้สูงสุดในโลกนี้เป็นผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยนี้เนี่ยวันนี้เรามารู้จักผู้ปฏิบัติดีเป็นเบื้องต้นนะคะพอรู้จักผู้ปฏิบัติดีเสร็จแม้อยากรู้จักพระอรหันต์ยังเลยคนที่2นี่คือพระอรหันต์แล้วสุวิมุตโตนะคะจากนั้นก็อยากจะรู้จักอุดมบุรุษจังเลยนะผู้ที่สูงสุดในศาสนานี้คือใครเนาะก็เฉลยว่าคือผู้ฉลาดในฐานะ7ผู้เพ่งพินิจโดยส่วน3นะคะเอาทีนี้จะอ่านจากพระไตรปิฎกละตั้งใจฟังเด้อดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการผู้เพ่งพินิจโดยส่วน3นะคะติวิทูปริขีเราเรียกว่าอุดมบุรุษผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยนี้แล้วนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้1รู้ยิ่งซึ่งรูป2รู้ยิ่งความเกิดขึ้นร่วมกันแห่งรูป 3. รู้ยิ่งความดับลงแห่งรูป 4. รู้ยิ่งปฏิปทาให้ถึงความดับลงแห่งรูป 5. รู้ยิ่งซึ่งคุณแห่งรูป 6. รู้ยิ่งซึ่งโทษแห่งรูป 7. รู้ยิ่งซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากรูป 7 อย่างนะคะมีอะไรเอาพูดให้มันสั้นลงรู้จักเวทนา รู้ความเกิดขึ้นร่วมกันแห่งเวทนาร
3: ู้ความดับลงแห่งเวทนาร
2: ู้ปฏิปทาให้ถึงความดับลง
3: แห่งเวทนาร
2: ู้ยิ่งคุณแห่งเวทนารู้ยิ่งโทษแห่งเวทนารู้ยิ่งอุบายสลัดออกแห่งเวทนาก็ได้นะคะต่อไปก็สัญญาต่อไปก็สังขารต่อไปก็วิญญาณขันธ์ทั้ง5เนี่ยพระพุทธเจ้าให้รู้กี่อย่างคะ
3: 7อย่าง
2: ให้รู้7อย่างให้รู้จักขันธ์5แต่ละขันธ์เนี่ยนะว่าคืออะไรให้รู้ว่าเหตุเกิดส่วนมากเราจะใช้คําว่าเหตุเกิดขึ้นนะฮะจริงๆมันแปลว่าความเกิดขึ้นร่วมกันของมันมันเกิดขึ้นร่วมกับอะไรเนี่ยนะคะเหตุเกิดส่วนมากจะแปลง่ายๆว่าเหตุเกิดขึ้นของมันต่อไปก็รู้ความดับลงของมันต่อไปก็รู้ปฏิปทาให้ถึงความดับลงของมันแล้วก็มารู้ยิ่งคุณมารู้ยิ่งโทษมารู้ยิ่งอุบายสลัดออกจากมันนี่รู้7ประการนะคะพอรู้7ประการเสร็จก็มาเพ่งพินิจ3ส่วนคืออะไรคือมาเพ่งขันธ์5เนี่ยฮะเพ่งโดยความเป็นธาตุได้ไหม
3: ได
2: ้ขันธ์5เนี่ยพอเพ่งความเป็นธาตุได้กี่ธาตุคะ18ธาตุเป็นวิญญาณขันธ์ซะ6ธาตุใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นอายตนะภายในซะ6ธาตุเป็นอายตนะภายนอกซะ6ธาตุก็เลยเป็น6 3 18ธาตุเนี่ยถ้าแบ่งดูความเป็นธาตุได้18ธาตุแต่พอแบ่งเป็นความเป็นอายตนะได้อายตนะ6คู่คือเป็นอายตนะภายในซะ6อายตนะภายนอกซะ6เนี่ยใครเห็นขันธ์5เนี่ยนะเพ่งขันธ์5ว่าเป็นธาตุ18ได้ไหมได้บางคนถนัดเรื่องธาตุ18แต่บางคนถนัดเรื่องอายตนะ6คู่ก็ได้แต่บางคนเก่งกว่านั้นนะ คือเพ่งขันห้าว่ามันเฮ้ยไอ้ขันห้านี่มันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกันและเกิดขึ้นร่วมกันนี่นะภาษาบาลีว่าไงคะเพ่งโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้เข้าใจหรือยังทีนี้เมื่อเพ่งอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงล่ะอาจารย์เนี่ยมาดูตรงนี้นะฮะอาจารย์เอาปฏิจจสมุปบาทมาใส่แมะไว้ตรงมุมซ้ายมุมซ้ายล่างเนี่ยนะว่าท่านทั้งหลายอวิชากับสังขารเนี่ยเคยจำได้ไหมในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขารนี่น่ากลัวไหมเพราะมีความไม่รู้อริยสัจสี่เลยทำไมคะเลยมีการทำร่วมเฉพาะบาปไหมจริงไม่จริงคนเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์เลยโลภใหญ่เลยใช่ไหมอุ้ยมากินมากินโลภโลภโลภเพราะไม่รู้ว่าไอ้โลภนี่แหละเป็นเหตุเกิดทุกข์ใช่ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: เพราะเราไม่รู้เราเลยไปทำร่วมเฉพาะบาปอยู่นั่นแหละนะโกรธมั่งโลภมั่งลำคาญมั่งตระหนี่มั่งขี้งกมั่งเนี่ยโอ้ตั้งอกตั้งใจทำร่วมเลยนะฮะทำร่วมเฉพาะอันนี้เลยนะฮะถึงเวลา8โมงไปละทำงกงกงกงกร่วมกับความโลภละเอ๊ะทำไมเองทำร่วมอ่ะเอ้าก็ฉันไม่ได้ฟังธรรมฉันเลยไม่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์แม่นบ่แม่นไปทำร่วมเฉพาะบาปมาอุ้ยพอได้เงินมาเยอะๆปั๊บไปไหนเลยไปทำร่วมเฉพาะบุญรีบไปถวายถวายเพื่ออะไรชาติหน้าจะได้อยู่กินอย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้ทำร่วมเฉพาะบุญแม่นบ่
4: แม
2: ่นแล้วพอมันเหนื่อยเหนื่อยกับบาปเหนื่อยกับบุญบวชดีกว่าเว้ยพอบวชเสร็จปั๊บเจอหลวงปู่หลวงพ่อที่ให้นั่งแล้วนั่งปั๊บแล้วมันเพ่งความว่างแล้วเบาม่วนยังเลยอุ้ยทีนี้กูไม่ไปไหนแล้วกูนั่งเพ่งความว่างเลยเว้ยว่างไปว่างมาไปเจอตัวรู้เฮ้ยเฮ้ยมีแต่รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้เฮ้ยแจ๋วนั่งแล้วรู้หมดเลยรู้โน่นรู้นี่โอ้ยม่วนไหมไอ้วิญญาณัญจายตนะฌานนี่ม่วนเป็นบ้าเลยวะกูไม่หลับไม่นอนแล้วเว้ยกูเพ่งใหญ่เลยนะเพ่งวิญญาณัญจายตนะฌานเพ่งไปเพ่งไปลึกโผล่ไปอีกฌานนึงไม่เห็นมีอะไรเลยโลกนี้น้อยนึงก็ไม่มีน้อยนึงก็ไม่มีโผล่ไปอากินจัญญายตนะฌานเพ่งโอ้นั่งเห็นมีอะไรไร้สาระไม่อยากได้อะไรเลยดูเหมือนหมดกิเลสไหมคะ
4: ดูเหมือน
2: ใครอะไรไม่ถวายเหม็นอยากได้เลยเลยเต็มกุฏิไปหมดอะแต่มันไม่เห็นที่อยากได้เลยไม่หมดโอ้ตอนนี้พยองลำพองแล้วแต่วันดีคืนดีก็มานะถือตัววันดีคืนดีก็ฟุ้งจะจัดงานบุญนั่นบุญนี่วันดีก็ฟุ้งจะโน่นจะนี่บ้าไอ้กูหมดหรือไม่หมดวันนี้งงงฮะวิ่งกลับไปนั่งเพ่งใหม่เอาวางวางวางวางวางวางวางอีกแล้วก็ลุลุลุลุลุลุลุลุแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยน้อยหนึ่งก็ไม่มีน้อยหนึ่งก็ไม่มีติดแงกอยู่ที่ฐานเจ็ดเอ้ยเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งตอนนี้เขาเงียบนะเขาเงียบเจ็ดวันเฮ้ยเขาเงียบเจ็ดวันเฮ้ยเพ่งเพ่งเพ่งทะลุพรวดไปฌานแปดโอ้โหอีตอนนี้แหละจะว่าความจำมีก็เหมือนไม่มีจะว่าไม่มีก็เหมือนมีเวลาออกมาก็มีความจำนะแต่เวลาเข้าไปเหลือน้อยมากเลยเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานโอ้โหอีตอนนี้ยิ่งเหมือนพระอรหันต์เลยไหมแต่เอ๊ะวันดีคืนดีก็ยังลำคาญเล็กๆอีนี้เราต้องไปเพ่งอยู่โน่นไอ้พวกนี้ก็เลยบ้าบังคับจิตให้นิ่งในอรูปฌานทำร่วมเฉพาะอันเนี้ยเรียกว่าอเนนชาอภิสังขารสังขารแปลว่าอะไรคะมาจากกระธาตุกระแปลว่ากระทำแปลงกระเป็นขะละก็แปลว่าทำเหมือนกันนั่นแหละขะละก็ทำใส่สังบทหน้าสังขระสังขระก็แปลว่าทำร่วมกันใช่ไหมแล้วก็อภิแปลว่าเฉพาะใช่ไหมคะอเนนชาอภิสังขระก็แปลว่ากระทำร่วมเฉพาะบังคับจิตให้นิ่งในอรูปฌานฌานห้าฌานหกฌานเจ็ดฌานแปดอีอาจารย์แล้วทำไมมันทำอย่างนั้นก็มีอวิชชาไงเข้าใจยังมันมีอวิชชาไงมันเพ่งอย่างนี้มากี่ชาติแล้วมันเป็นฤาษีมากี่ชาติแล้วมันเป็นมหาเศรษฐีบ้าบุญมากี่ชาติแล้วมันเป็นไอ้มหาโจรบ้าบาปมากี่ชาติแล้วเนี่ยก็เพราะมันมีอวิชชาตัวเดียวเพราะนั้นอวิชชากับสังขารเป็นสีดำเป็นอดีต
4: เหต
2: ุเกิดทุกข์แล้วปัจจุบันเป็นไงอาจารย์เอาปัจจุบันเหรอนี่ไง วิญญาณปรากฏแล้วมาหยั่งลงสู่ครรภ์มารดามีนามรูปไหมมีแล้วขยายนามรูปในสิอาจารย์ขยายนามรูปรูปก็เป็นสลายตนะไง5คู่แรกนั่นน่ะตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งสัมผัสเนี่ยอีตัวรูปเนี่ยเป็นอายตนะไป5คู่แล้วใช่มั้ยจากนั้นนามก็มีอะไรเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการก็เป็นนามใช่มั้ยก็ไอ้เพราะมีนามรูปนี่แหละเลยมีสลายตนะเลยมีผัสสะเลยมีเวทนาใช่มั้ยนะเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทข้อที่3 4 5 6 7นี่แหละเป็นปัจจุบันของสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้เขาเรียกปัจจุบันทุกข์เข้าใจมั้ยทุกข์จะตายอยู่แล้วเผลอไม่ได้เผลอไปโน่นอีกแล้วมานี่อีกแล้วว้ายว้ายข้อที่8ตัณหาอุปทานภพเข้าใจมั้ยมีความอยากเลยเอามายึดมั่นเลยมีความมีความเป็นกูมีฌานกูมีสมาธิกูเป็นคนดีเอามายึดอีกแล้วเอาโอ้โอ้โอ้ทีนี้ในขณะที่มีตัณหาอุปทานนี่มีวิญญาณไหมคะ
4: มีค่ะ
2: มีสิคะทำไมจะไม่มีมีอายตนะไหมคะ
4: มี
2: สิคะทำไมจะไม่มีมีผัสสะไหมคะมีสิคะทำไมจะไม่มีมีเวทนาไหมคะมีสิคะทำไมจะไม่มีแต่พระพุทธเจ้าไม่เอามาพูดเพราะให้ต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นปฏิจจสมุปบาทคือมันเป็นสิ่งที่อาศัยกันได้ทำร่วมกันถ้าคือนั่นมาเขียนนั่นมั่วสั่วหมดเลยแต่เน้นว่าตัณหาอุปทานภพเนี่ยมีอะไรร่วมแน่นอนมีอวิชชาไหมคะ
4: มีค่ะ
2: มีการทำร่วมเฉพาะบุญเฉพาะบาปเฉพาะอเนชะไหมคะ
4: มี
2: มีล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็น
4: ปัจจุบัน
2: นะเหตุเกิดทุกข์ไอ้ย่าดำเนินชีวิตอย่างมีความไม่รู้จริงในอริยสัจ4เลยมีการทำร่วมเฉพาะบุญเฉพาะบาปแล้วก็เลยมามีความอยากโน่นอยากนี่แล้วก็เอามายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เลยมีฌานมีสมาธิเลยเป็นผู้ปฏิบัติเลยเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาไอ้ย่าอนาคตอะไรเลย11ชาติเกิดแน่นอน12ชรามรณะอีเกิดได้อีกูแก่อีก็ตายอีก็ต้องทุกข์อีก็เป็นอยู่มาหลายอ่ะทำไมเองเป็นอยู่มาหลายก็อีเกิดแล้วอีก็ต้องเกอีเกอีก็ต้องตายเองก็เป็นอยู่มาหลายเองก็เป็นอนาคตเป็นอยู่ไม่ได้อนาคตตู้เพราะนั้นใครพิจารณาขันธ์5โดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทว่าอดีตเหตุเกิดทุกข์ปัจจุบันทุกข์แล้วก็โง่เหมือนเดิมก็มาปัจจุบันเหตุเกิดทุกข์อีกปัจจุบันก็อยากโน่นอยากนี่ยึดนั่นยึดนี่ไอ้ย่าอนาคตตู้ชีวิตเองไม่มีอะไรอดีตเหตุเกิดทุกข์ปัจจุบันทุกข์แล้วปัจจุบันก็มีเหตุเกิดทุกข์อนาคตเองก็เลยทุกข์วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่หลุดพ้นจากขันธ์5ขันธวิมุตติไม่ยินดีขันธ์5ไม่เพลิดเพลินขันธ์5ใดๆไม่ว่าจะเป็นขันธ์5มีศีลไม่ว่าจะขันธ์5นั่งสมาธิไม่ว่าจะขันธ์5มีปัญญาเลิศไม่ว่าจะขันธ์5ประณีตไม่ว่าจะขันธ์5เลวไม่ว่าจะขันธ์5ดีไม่ว่าจะขันธ์5ใกล้5ไกลนะหลุดพ้นจากขันธ์5หมดเลยเพราะเบื่อเพราะไม่ติดใจเพราะดับอวิชชาตัณหาอุปาทานในมันหมดแล้วเนี่ยคนคนนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงคนคนนี้แหละชื่อว่าเอาอ่านดังๆ
4: ผู้ไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีก
2: เข้าใจไหมเขาใช้ศัพท์ดีมากเลยนะคะบาลีว่าวัตตังนัตถิปัญญาปนายะนะนัตถิแปลว่าย่อมไม่มีใช่ไหมคะแปลว่าผู
4: ้ไม่มี
2: อะไรวัตตังนะซึ่งวัตตะแล้วเพื่ออะไรเพื่อความปรากฏอีกไม่เข้าใจอาจารย์ก็นี่ไงอดีตเนี่ยฮะมีอวิชชามีสังขารเนี่ยอดีตมีตัณหาด้วยไหมทำไมจะไม่มีมีอุปทานด้วยไหมอ่ะ
4: มี
2: ทำไมจะไม่มีมีภพมีชาติด้วยไหมล่ะ
4: มี
2: มันทำไมมันจะไม่มีนะฮะเนี่ยมันเลยมีกิเลสวัฏฏะความวนเวียนในกิเลสเดี๋ยวก็มีกิเลสตัวนั้นเดี๋ยวก็มีกิเลสวนอยู่ในกิเลสเดี๋ยวก็มีกิเลสตัวนั้นเดี๋ยวก็มีกิเลสตัวนี้แล้วพอมีกิเลสเสร็จเป็นไงก็มาวนต้องมามีทุกข์ไหม
4: มี
2: พอมีอดีตเหตุเกิดทุกข์ปัจจุบันก็มามีทุกข์อารมณ์ในทุกข์อีกแล้วอายเมื่อวานนี้กินเหล้าวันนี้ปวดวะเมื่อวานนี้ด่ามันไปวันนี้ทุกข์ใจวะเงี้ยก็มาวนอยู่ในทุกข์พอวนอยู่ในเขาเรียกว่าวิปากวัฏเป็นวิบากที่ต้องทุกข์อยู่เงี้ยพอทุกข์เสร็จเอาอีกละมาวนตรงนี้อีกละเมื่อกี้มีกิเลสใช่ไหมอวิชชาเป็นกิเลสไหมคะ
4: เป็น
2: สังขารเป็นทำกรรมไหมคะทำกรรมเนี่ยฮะกะละกะละนี่ไงเออเนี่ยฮะพอมีกิเลสวัฏก็เลยกรรมวัฏฏะเลยเห็นไหมทำกรรมเลย อวิชชาเป็นกิเลสวัตตะสังขารเป็นกรรมวัตตะทำไมเป็นกรรมวัตตะอาจารย์ก็สังกัลละนี่ไงสังขารเนี่ยก็เป็นกรรมวัตตะมีกิเลสก็เลยทำกรรมพอทำกรรมเสร็จก็วิปากวัตตะก็ได้รับผลวิบากใช่ไหมมีอะไรนะมีกิเลส
4: มี
2: กิเลสก็เลยทำกรรมทำท่าเชียวพอทำกรรมเสร็จวิบากรับผลพอรับผลเสร็จเกิดอะไรอีกอ่ะวนมาเกิดกิเลสอีกรอบนึงเป็นปัจจุบันนะเหตุเกิดทุกข์อยากโน่นอยากนี่ยึดนั่นยึดนี่อีกแล้วมีกิเลสวัตตะจากนั้นภพคือความมีความเป็นเนี่ยก็เป็นกรรมวัตตะอีกละนะภพนี่เป็นกรรมนะความมีความเป็นเลยต้องทำโน่นทำนี่ไหมคะโอ้โหพอเป็นคนเก่งก็ต้องเก่งโชว์อยู่นั่นแหละนี่ทำเป็นผู้ดีก็ต้องโชว์ยืดจนเส้นเกรงไปหมดนะเปืองจังเลยอ่ะเปืองเงินเปืองทองญาติโยมคลายเส้นอยู่นั่นแหละเพราะไรเจ้าหล่อนเกรงยืดเป็นผู้ดีอยู่นั่นแหละเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเป็นไงอนาคตขมะวิปากวัตกิเลสวัตตะกรรมวัตตะวิปากวัตตะวนอยู่3อันนะฮะเนี่ยปฏิจจสมุปบาทคือการวนอยู่3อันเนี่ยวิววิววิววิววิวอยู่นะฮะอดีตก็เหตุเกิดทุกข์ปัจจุบันก็ทุกข์ถ้าปัจจุบันน่ะมีเหตุเกิดทุกข์อนาคตก็ต้องทุกข์ขันธ์5มีอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นปัจจุบันมีขันธ์5นี่เป็นปัจจุบันที่น่าโอ้ยเป็นปัจจุบันที่มีความสุขมากหรือเปล่าไม่เลยต้องบอกปัจจุบันนี่แหละเป็นอยู่มาได้เลยจะเคลื่อนเป็นอดีตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอย่างนี้เขาเรียกเป็นคนที่มีปัจจุบันนังสยานคือมีความรู้เรื่องปัจจุบันว่าไม่สามารถเป็นปัจจุบันได้เนิ่นนานเลยเป็นอดีตไปจริงไหม
4: จริงค่ะ
2: อาจารย์อดีตเอาช้าๆไม่ได้เลยอาจารย์ปัจจุบันวันนี้ยาวๆอดีตเป็นเมื่อวานนี้ไม่ได้เลยอาจารย์มาได้เพราะอะไรจิตตอนเช้าตื่นมาก็จิตหนึ่งลงจากเตียงก็จิตหนึ่งแม่นบ่แม่น
4: แม่น
2: มันคนละจิตกันน่ะเพราะฉะนั้นตื่นมาก็จิตหนึ่งแล้วมันก็เป็นอดีตไปเลยพอลงเตียงก็จิตหนึ่งก็เป็นอดีตไปอีกไปแปรงฟันก็จิตหนึ่งแปรงสีฟันทิ่มเหงือกอัลละโทสะเกิดก็อีกจิตหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันคนละจิตกันแค่อัลละอัลละพอบ้วนปากเห็นเลือดออกมาโกรธเพิ่มขึ้นอโลเมื่อกี้อัลละนะฮะกลายเป็นอโลมันลวกเขกหัวตัวเก่าอีกปอกหนึ่งถ้าไม่ขัดสติตัวนี้ตอนที่เขกนึกว่าขัดไหมคะก็ไม่รู้อีกอย่างเงี้ยฮะมันไวมากเลยเพราะยังคนที่มีความรู้จึงรู้ว่าโอ้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัจจุบันของสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้อาจารย์ให้มันเป็นอยู่หน่อยร่างกายหนูตอนนี้ก็ยังอายุ18อยู่ยังไม่19เลยโอ้มันเป็นอยู่ยากจะถ่ายร่างกายนี่เดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ฉี่เดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวก็เปื้อนเดี๋ยวก็อาบนะเธอเอ้ยทุกแปลว่าเป็นอยู่ยากก็ได้แปลว่าเป็นอยู่ไม่ได้ก็ได้เข้าใจไหมนะนี่คือปฏิจจสมุปบาทอันที่นี้จะอ่านละจะเริ่มอ่านในพระไตรปิฎกละจะเริ่มที่รูปนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นไฉนคือมหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปอีก24ใช่ไหมมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมมี4แล้วก็อุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยดินน้ำไฟลมอีก24นี่คือรูปนะนี่เรียกว่ารูปต่อไปเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความเกิดขึ้นแห่งรูปจึงมีในพูดสิ
5: เพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความเกิดขึ้นแห่งรูปจึงมี
2: เอาต่อไปความดับแล้วคะเพราะความดับลงแห่งอาหาร
5: ความดับลงแห่งรูปจึงมี
2: จริงไม่จริงเนี่ยอยู่ได้เดินไปเดินมาได้เพราะมีกินข้าวอยู่ใช่ไหมขืนไม่กินข้าวสักพักนึงเองก็ตายแง่แก่แล้วไม่เห็นจะเก่งเลยอ่ะนางรูปเอ้ยนะต่อไปอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาเป็นทางดำเนินชีวิตเฉพาะให้ถึงความดับลงแห่งรูปนี่ต่อไป สภาพที่สุขสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นมีไหมมีไหมอาศัยรูปแล้วเกิดสุขสมนัสมีไหม
4: มีค่ะ
2: นี้เป็นคุณแห่งรูปข้อที่ห้าแล้วนะต่อไปข้อที่หกสภาพที่รูปนี้ไม่เที่ยงเป็นอยู่บ่ได้เป็นอยู่ยากมากแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นอาทินวะเป็นโทษแห่งรูปนะคะมันเป็นอยู่บ่ได้อะเราแต่งงานกับเขาตอนอายุ20หล่อจังเลยเนี่ยอายุ20เนี่ยหล่อจังเลยแต่พอมัน90เนี่ยเฮ้ยมันเป็นอยู่บ่ได้คือมันเป็นอยู่ตอน20ตลอดไปบ่ได้เนี่ยเป็นโทษแห่งรูปเพราะนั้นพอจะแต่งงานกับหนุ่มอายุ20ก็ต้องมองไปทะลุถึงหนุ่มถึงอีตาแก่อายุ90ไว้ด้วยว่าเองจะต้องอยู่กับไอ้รูปเนี่ยจนถึง90ปีเพราะว่าเขาจะสิ้นอายุไขจนตอนอายุ99ปีตายแล้วเฮ้ยแล้วเราก็ดันอายุ120อีกอายุไขเราอะนะปอดนะคะเอาต่อไปการกำจัดฉันทะราคะกำจัดอะไรคะกำจัดความตีใจเพราะพอใจปรารถนาฉันทะราคะแปลว่าตีใจเพราะพอใจปรารถนาต้องกำจัดออกนะกำจัดอะไรลูกกำจัดฉันทะราคะแปลไทยหน่อยกำจัดความตีใจเพราะพอใจปรารถนาเนี่ยกำจัดอุปทานในมันนี่แหละเป็นการสลัดออกจากรูปเลยสลัดอุปทานออกไปต่อไปตั้งใจฟังให้ดีนะฮะสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีอภิญญาคือรู้ยิ่งซึ่งรูปรู้ยิ่งซึ่งเหตุเกิดขึ้นแห่งรูปอาหารนะเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งรูปรู้ยิ่งซึ่งความดับลงแห่งรูปอาหารดับมันก็ดับรู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับลงแห่งรูปก็อริยมรรคมีองค์8ไงรู้ยิ่งคุณแห่งรูปก็สุขสมณะที่เกิดเพราะมันไงรู้ยิ่งโทษแห่งรูปก็มันไม่เที่ยงไงมันเป็นอยู่บ่ได้แล้วมันก็แปรผันไปไงรู้ยิ่งอุบายสลัดออกจากรูปก็คือกำจัดอุปทานไงกำจัดฉันทราคะกำจัดการเอามายึดมั่นถือมั่นน่ะกำจัดความติดใจเพราะคิดจะเอามายึดมั่นถือมั่นน่ะนะคะใครรู้ยิ่ง7ข้อนี้แล้วปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายรูปปฏิบัติเพื่อไม่ติดใจรูปวิราคะปฏิบัติเพื่อดับรูปนิโรธะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆในนี้พูดสั้นๆว่าสุปฏิปันนาแปลว่าชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วทั้งหลายใช่ไหมสุปฏิปันนาสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีแล้วหนึ่งเอกวัจนะสุปฏิปันนาผู้ปฏิบัติดีแล้วทั้งหลายเข้าใจหรือยังวันนี้รู้จักหรือยังเอาเฉลยแล้วสรุปแล้วผู้ที่ปฏิบัติดีคือใครคะต้องเป็นคนที่มีอภิญญานะฮะคือต้องรู้ยิ่งซึ่งรูปรู้ยิ่งซึ่งความเกิดขึ้นร่วมกันแห่งรูปรู้ยิ่งซึ่งความดับลงแห่งรูป
4: รู้ยิ่งซึ่งความ
2: ซึ่งปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับลงแห่งรูป
4: รู้ยิ่งซึ่งคุณแห่งรูปรู้ยิ่งซึ่งโทษแห่งรูปรู้ยิ่งซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากรูป
2: เนี่ยต้องรู้ยิ่งแล้วทำได้7อย่างนี้จึงจะเป็นยังไม่เป็นหลังจากอภิญญารู้ยิ่งแล้วต้องมาปฏิบัติรักษาศีลให้บริสุทธิ์เจริญสติสมาธิเจริญปัญญาเพื่ออะไรคะเพื่อเบื่อหน่ายรูปเพื่อไม่ติดใจรูปเพื่อความดับแห่งรูปจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเข้าใจไหมทีนี้ตั้งใจฟังต่อนะสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วเป็นสุปฏิปันโนแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในแล้วนี่สรุปแล้วสุปฏิปันโนก็คือขาทันโตนั่นเองแต่ไม่ใช่สุปฏิปันโนมั่วๆนะเมื่อกี้แค่รูปนะเอามาดูเวทนาต่อไป
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
6: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัด บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร

0: ินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวง

0: ชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
3: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลบัตรเทวดานพเคราะห์และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรรณดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัพพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลาห้าห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ณ